0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและคลังจัดเก็บขีปนาวุธของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1ก่อนเข้าชิงแชมป์โลกกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งในวันที่23กรกฎาคมนี้เนื่องจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบพบว่าในจำนวนกว่า 5,000 รายนี้มีความผิดปกติที่สามารถแบ่งได้3กลุ่มกลุ่มแรกมีการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3,000 รายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่สอบได้แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนขึ้นอีกจำนวนกว่า 1,700 รายและกลุ่มที่3ที่มีคะแนนคลาดเคลื่อนไป 1-2 คะแนนจำนวนกว่า400รายโดยจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง
3: 5,814 คนเนี่ยเราก็จะส่งทั้งหมดให้กับกองกอกลางซึ่งก็เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่าเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะพิจารณาเพิกถอนต่อไปตามข้อมูลที่ทางเราได้ตรวจสอบแล้วกับหลายๆหน่วยงานและทางกสท.ก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับก็อยู่ที่มติของกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไร
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไปกังวลมีคำถามบอกเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยทำกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกำกับดูแลเรื่องสอบจะไว้ใจได้อย่างไรเรายังมี 4-5 หน่วยงานก็เป็นหน่วยงานที่นอกเหนือการกำกับดูแลของรัฐบาลนะครับเป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีทางบิดเบือนคดีเป็นอื่นได้เป็นขาดทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็ที่เรากำลังสืบสอบหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นการกระทำที่มันจะต้องมีการตรวจทานกันมีการประกอบเปรียบเทียบกันเพราะนั้นคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปด้วยหลักกฎหมาย
2: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหลัก3รายซึ่งมีการนำตัวส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วโดยตำรวจพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน ไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
5: ้ทางปปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดินทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือนนะฮะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับทุกครัวเรือนและให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าไปถึงพวกผู้ที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วย
0: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed In Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่เป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมคูปองดิจิทัล500บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนตั๋วค่าเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี
6: ้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปครม.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
0: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่า

0: มหน้า4ด้านได้แก่การขยายพื้นที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เกื้อกูลต่อการเจรจาเช่นการปล่อยตัวนักโทษการเมืองรวมถึงการอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนหรือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เข้าพบนางองซานซูจีในการเยือนครั้งต่อไปซึ่งทางการเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณาแม้ยังไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่ชัดแต่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนมติเกี่ยวกับสถานะของเมียนมา
1: สิ่งที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยก็คือการดำเนินนโยบายของไทยต่อเมียนมาเนี่ยเป็นนโยบายที่เรียกว่า approach dual track track หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ทวิภาคีเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของเราเรามีประเด็นที่จะต้องคุยจะต้องร่วมมือเกือบทุกวันนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะไม่มีความการหารือหรือความร่วมมือกับเมียนมาได้อันนี้เป็นเรื่องทวิภาคีอีก track นึงคือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะครับเราก็ยึดมั่นกับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเราก็อยากให้เขาเดินหน้าในกระบวนการสันติภาพ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่8บ้านช่องกลิ้งช่องกรดตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนหนองแสงทวินราชตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดชัยนาทที่หมู่3อบต.กระบกเตี้ยตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่7บ้านใหม่ฮอกคีตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดนครพนมที่หมู่9บ้านนาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่2บ้านพยอยกโนตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดยะลาที่หมู่5โรงเรียนสันติวิทยาตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งรวมถึงคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธบนเกาะเกรเทอร์ทันของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้โดยปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวเสร็จสิ้นในเวลาเพียง90 นาทีและมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของกองกำลังอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านเปิดเผยว่าขีปนาวุธของสหรัฐตกใส่เป้าหมายบนเกาะเฮนกัมของอิหร่านพร้อมย้ำว่าความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการรักษาเสถียรภาพของข้อตกลงอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
1: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอิหร่านเข้าพบเมื่อวานนี้หลังรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC อยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันภัยคุกคามจากรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวจะถูกตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศให้กองกำลัง IRGC และกลุ่มพันธมิตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีชุมชนชาวยิวในอังกฤษหลายครั้งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากรัฐด้านกระทรวงมหาดไทยอังกฤษระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะยกระดับศักยภาพของรัฐบาลในการรับมือกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอำนาจต่างชาติรวมถึงการจารกรรมการแทรกแซงประชาธิปไตยของชาติการก่อวินาศกรรมและการโจมตีทางกายภาพ
0: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายุโรปลงนามความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับยูเครนโดยข้อตกลงฉบับนี้จะประสานความเชี่ยวชาญของยูเครนกับภาคอุตสาหกรรมของยุโรปเนื่องจากยุโรปมีศักยภาพทางเทคโนโลยีและแหล่งการผลิตที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตโดรนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นให้แก่ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทั้งสองฝ่ายในการเพิ่มการลงทุนและการผลิตให้ก้าวหน้า
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ2-1อาร์เจนตินาผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมเวลา2 นาฬิกาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกนักแบดมินตันไทย3 คนเก็บชัยได้ทั้งหมดในรอบแรกหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่พิชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกตบชนะเนสลี่ฮานอารินมืออันดับ29ของโลกจากตุรกี2-0เกมส่งผลให้พิชามนผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวคุณวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะอายุธเชตตี้มืออันดับ24ของโลกจากอินเดีย2-1เกมคุณวุฒิผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมจอมเตะไทยลงสนามชิงชัยประเภททีมชายซึ่งทีมเทควันโดหนุ่มไทยชุดนี้ประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รวมพลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย CV คัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบแรกทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ66ของโลกเปิดสนามเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก3-1เซตประเดิมเก็บ3 คะแนนได้อย่างสวยงามสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคเหนือที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่รอบ32ทีมชาติตรการซิตี้ชนะนวมินทร์ FC 2-1สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตรชนะแพร่ FC 4-1ลมศักดิ์ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนปริ้นลอยแยวิทยาลัย4-3หนังเสมอกันในเวลา2-2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2-1สุโขทัย FC ชนะธรรมศาสตร์ทิศยูไนเต็ด4-1พิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง5-1กรมพระศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพเปิดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพระศึกษาน้อยกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80,000 ศามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ ดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายนชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพระศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
3: 1นาทีกับกปท.
1: เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปทางด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ทั้งนี้การใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟและตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศุบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศบพราชหรือโคอุศบพราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุภหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุภมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนอิทธิพลของภาษามอญในภาษาไทยภาษามอญผสมกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมไทยมานานดังนั้นภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำมีคำภาษามอญปนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นคำว่านายแปลว่านายผู้ที่บวชเรียนแล้วคำว่าเกรืองที่แปลว่าคลองไทยนำเอามาใช้เป็นคำว่ากรุงภาษาและวัฒนธรรมมอญยังส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยบางเรื่องเช่นวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยมีกวีร่วมกันแต่งหลายคนเช่นสุนทรภู่ได้แต่งตอนกำเนิดพลายงามปรากฏสำนวนภาษาและวัฒนธรรมมอญอยู่มาก
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ของรัฐบาลค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูด อ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคัดกรองและพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ซึ่งได้มีการปรับเกณฑ์เพื่อคัดกรองและให้ผู้เปราะบางและมีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือตามความเป็นจริงติดตามรายละเอียดจากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับ
13: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
12: ครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับผมการปรับครั้งนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างมีการผ่อนปรนในบางประเด็นที่ประชาชนเคยกังวลหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มชายขอบยังไงบ้างครับ
13: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องเกณฑ์เนี่ยนะครับมติครม.เนี่ยนะครับได้มีการปรับในเรื่องของเกณฑ์ที่มีการพูดคุยกันในวงกว้างนะครับ2เกณฑ์นะครับก็คือกรณีของการที่ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยแต่จะมีการที่ลูกนะครับนำชื่อของท่านในฐานะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหักลดหย่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดมีความกังวลกันในวงกว้างนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเรากระทรวงการคลังเองรัฐบาลก็อยากจะฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับความกังวลของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะขอยกเว้นในการใช้เกณฑ์นี
12: ้
13: ในการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการในปี2569นะครับซึ่งครม.ก็ได้อนุมัติแล้วในเรื่องนี้และนอกจากนี้นะครับนอกจากเกณฑ์ในเรื่องของการลดหย่อนบิดามารดานะครับก็ยังมีเรื่องของเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสินเชื่อนะครับซึ่งโครงการของบัตรสวัสดิการในครั้งนี้นะครับก็มีการใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินเชื่อนะครับก็หนึ่งก็คือในเรื่องของวงเงินบัตรเครดิตนะครับท่านที่มีบัตรเครดิตเนี่ยแสดงว่ามีสถานะทางการเงินที่ดีนะครับที่มีวงเงินบัตรเครดิตใช้ก็โยงมาก็เป็นเรื่องวงเงินสินเชื
12: ่อ
13: แต่ในครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อนำเรื่องนี้เข้าครม.ในเรื่องหลักเกณฑ์นะครับก็มีข้อสังเกตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของเกณฑ์นี้นะครับว่าอาจจะมีผลกระทบกับสินเชื่อภาคเกษตรกรรมนะครับ ว่าในหลายครั้งเนี่ยสินเชื่อภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเป็นการมีการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือกับเหตุภัยพิบัตินะครับซึ่งหลายครั้งเหตุภัยพิบัติเนี่ยมีความรุนแรงนะครับกระทบต้นทุนชีวิตต้นทุนในการทำการเกษตรนะครับอาจจะทั้งบ้านเรือนโรงเรือนที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือในการเกษตรเนี่ยแล้วก็ประกอบกับวงรอบของเกษตรเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยเสียหายรุนแรงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าภาคเกษตรเนี่ยนะครับมีเรื่องของเป็นเรื่องของระยะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับก็บางครั้งทำให้วงเงินอาจจะเกินใน 100,000 บาทไปดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทักท้วงนะครับหรือให้ข้อสังเกตนะครับเราก็ยังไม่ใช้เกณฑ์นี้กับภาคเกษตรกรรมนะครับสินเชื่อในภาคเกษตรกรรมนะฮะก็เป็น2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปนะครับที่ยังไม่ใช้ในครั้งนี้ครับ
12: ครับผมก็มีการปรับเกณฑ์เพื่อคิดเผื่อถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยแท้จริงแต่ว่าก็ต้องขอสอบถามด้วยว่าการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับแม้จะเป็นการผ่อนปรนลงแต่ว่าเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าการคัดกรองเนี่ยจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้เปราะบางและผู้มีรายได้น้อยจริงๆเพื่อให้สอดรับกับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในอนาคตครับผม
13: ครับตรงนี้ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับในการลงทะเบียนหรือว่าการที่จะคัดสรรนะครับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์รับสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยในครั้งนี้นะครับต่างจาก2ครั้งที่ผ่านมาในเรื่องช่วงปี6162รอบปี6162ที่ต่อเนื่องกันแล้วก็รอบปี25652รอบที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนลำบากนะครับมีรายได้น้อยนะครับก็มาลงทะเบียนด้วยตนเองในครั้งนี้ต่างกันนะครับ เราใช้วิธีสำรวจเป็น2กลุ่มนะครับตอนที่เราเข้าครม.ครั้งที่1เนี่ยเราก็ใช้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เดิมนะครับก็ประมาณ 13.2 ล้านรายนะครับเราก็เปิดให้ท่านที่อยู่ในกรอบเดิมนะครับของการได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยมาแสดงตัวนะครับแจ้งสิทธิ์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าต้องการยังรับสิทธิ์ต่ออีกส่วนนึงเนี่ยแทนที่จะเปิดเป็นการทั่วไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีข้อสังเกตนะครับว่าการเปิดอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับทางรัฐบาลนะครับก็ตั้งต้นในการลงทะเบียนครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือใช้รายชื่อของกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ตามเก เกณฑ์ของทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ที่เราคุ้นเคยกันนะครับ1,500,000 รายเป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับในการที่จะออกไปสำรวจเพื่อไปเจอทั้ง1,500,000 รายนี้ทั่วประเทศว่าดูว่าท่านเหล่านี้ยังเดือดร้อนอยู่ไหมยังต้องการความช่วยเหลือไหมถ้าใช่ก็จะให้ท่านเหล่านี้ลงทะเบียนเข้ามาก็ต้องยอมรับนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วรายชื่อหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เปลี่ยนไปทุกวัน
12: ใช่ครับ
13: รายชื่ออาจจะช่วงหนึ่งอาจจะเก็บไว้หลายเดือนหรือใช้ระยะเวลาก็อาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปถึงนะครับทางฝ่ายปกครองของทางมหาดไทยไปถึงนะครับทางประชาคมไปถึงเนี่ยสำรวจดูในพื้นที่ของตัวเองก็จะพบว่ามีคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแล้วก็ไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการมาก่อนมีความเดือดร้อนครับเป็นผู้มีรายได้น้
12: อ
13: ยนะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนี่ยก็ได้ทำรายชื่อเหล่านี้รวบรวมไว้ครับก็ได้รวบรวมมาทั่วประเทศเลยนะครับในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยประมาณ5,400,000 รายนะครับซึ่งรายชื่อนี้เนี่ยเดิมไม่ได้ถูกกำหนดไว้นะครับมติครม.เมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2569นี่นะครับก็ได้อนุมัติให้นำรายชื่อนี้เข้ามาเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อคัดกรองให้ได้รับสิทธิสวัสดิการเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยการที่คัดกรองด้วยวิธีเชิงรุกนะครับเข้าไปถึงพื้นที่ไปเจอพี่น้องประชาชนที่ยากลำบากเนี่ยเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของทางรัฐบาลนะครับที่จะไปหาผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงไปดูให้เห็นเลยครับว่าในสถานที่ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่านเหล่านี้อยู่อย่างไรลำบากแค่ไหนนะครับที่เราจะดึงเข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แน่นอนนะครับท่านเหล่านี้เองยังไงก็ยังต้องเข้ามาคัดตามเกณฑ์ที่เราดูนะครับเพราะว่าพอไปดูเนี่ยนะฮะด้วยเวลาจำกัดไปรวบรวมมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเกณฑ์ต่างๆและเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราจะไม่ได้ทิ้งไว
12: ้
13: ใครให้ตกหล่นอยู่นะครับเอารวบรวมมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเอามาพิจารณาเกณฑ์กันซึ่งจะมีการประชุมกันในวันนี้ครับ
12: ครับผมเอาวันนี้ครับผมจะเป็นการประชุมกันในหัวข้อหรือสาระอะไรบ้างก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ครับในวันที่17นี้ครับ
13: หลักการนี้นะครับก็จะมีการประชุมนำเกณฑ์ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบล่าสุดนะครับที่มีการยกเว้น2เกณฑ์นี
12: ้
13: นำข้อมูลที่มีอยู่ประมวลผลตามเกณฑ์นะครับก็คือผู้ที่มาลงทะเบียนทั้ง3กลุ่มมาประมวลผลแล้วก็เมื่อประมวลผลเสร็จนะครับก็จัดเตรียมในการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่เวลา6 โมงเช้าซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเนี่ยมี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้นะครับ หนึ่งก็คือทางเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค
12: ์
13: นะครับ3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้ง2อันทางเลือกที่4นะครับก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยออมสินธกสนะครับแล้วก็ธอสและอิสลามแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มเดียวกับที่ท่านไปยืนยันตัวตนกันนะครับเพื่อไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วตรวจสอบจะเห็นอะไรนะครับตรวจสอบท่านที่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับแจ้งว่าได้รับสิทธิ์นะครับท่านที่อยู่ในกลุ่มเดิมนะฮะที่เคยได้รับอยู่แล้วก็จะได้รับต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่วันที่1สิงหาท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดิมนะครับได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ก็จะเริ่ม1 ตุลา 2569นะครับซึ่งต้องเรียนว่าหลายคนก็อาจจะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปจนหมดนะครับแล้วก็ค่อยไปใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการใน1 ตุลาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไปตรวจแล้วนะครับท่านไม่ได้รับสิทธิ์อาจจะมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวล นะครับท่านไม่ต้องกังวลสงสัยว่าตัวเองติดเพราะอะไรทางกระทรวงคลังก็จะประกาศว่าเงื่อนไขใดที่ทำให้ท่านไม่ได้รับสิทธิ
12: ์
13: นะครับแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อด้วยว่าท่านต้องไปตรวจสอบสอบถามข้อมูลนั้นอย่างไรเช่นท่านได้รับแจ้งว่าท่านมีรายได้เกิน100,000 บาทท่านไม่แน่ใจว่ามีรายได้ถึงได้อย่างไรก็จะมีเบอร์ของกรมสรรพากรให้ท่านติดต่อเพื่อไปตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์นะครับทำได้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ทราบข้อมูลแล้วก็ตามช่องทางต่างๆที่ท่านไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับ
12: ครับทิ้งท้ายครับท่านวินิจครับอยากให้ท่านช่วยยืนยันครับผมว่าการที่รัฐบาลการที่คณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับเป็นการคิดถึงประชาชนอย่างรอบคอบรอบด้านที่สุดครับผม
13: แน่นอนครับในเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับความตั้งใจในครั้งนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นการตั้งงบประมาณรอไว้แล้วก็หาคนให้เท่าจำนวนไหมหรือว่าตั้งใจทำอย่างไรก็ต้องเรียนว่าขั้นตอนในการที่ทำงานเพื่อลงทะเบียนหาผู้เดือดร้อนนะครับหรือว่าผู้ที่เปราะบางที่สุดผู้ที่รายได้ น้อยที่สุดที่เราต้องการในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำงานโดยเข้าลงไปในพื้นที
12: ่
13: ไปดูในพื้นที่นะครับมีประชาคมช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีใครตกหล่นหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่เป็นความตั้งใจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้ได
12: ้
13: เกณฑ์ในครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเกณฑ์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดอย่างแท้จริงแล้วก็จะดูแลแม้ว่าตัวเลขจะมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ก็จะจัดการให้ได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นธงนะครับเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับ
12: ครับท่านที่ได้ฟังอยู่ก็คงจะได้เข้าใจครับว่าการที่ปรับเกณฑ์ครั้งนี้เป็นการทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงก็พรุ่งนี้ครับ17กรกฎาคมอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์กันตั้งแต่6โมงเช้าได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันถึงรายละเอียดต่างๆโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านวินิจมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
15: นับจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายนจนถึงขณะนี้การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและการประดับลวดลายพระโกฏไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมร่วมเขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกฏไม้จันทร์พร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้งานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้าระลักเก้าสิบกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
16: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้มาตรวจงานความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการนะครับมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้คาดว่าเราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทุกคนก็มีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมพระเกียรติที่สุด
15: สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทราในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีและพระจริยวัตรอันงดงามประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยส่วนลายด้านบนผูกลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะส่วนลายตอนกลางผูกลายโคมพุ่มเข้าบินและส่วนลายตอนปลายผูกลายหน้ากระดานกำหนดใช้สีพื้นหลังเป็นโทนสีฟ้าสีประจำวันพระราชสมภพภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: จากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการทุกเขตให้ร่วมวางแนวทางป้องกันโดยยกระดับมาตรการตรวจเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสร้างความตื่นตระหนกต่อสังคมและนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงความปลอดภัยในสถานประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการโดยตรงแต่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการที่อาจสะท้อนถึงช่องโหว่ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายควบคุมอาคารทั่วไปกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสที่เกิดขึ้นโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกเขตของกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการพร้อมทั้งให้ปรับเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะเรื่องวัสดุลามไฟต่างๆที่กฎหมายบังคับใช้เฉพาะอาคารที่เป็นสถานบริการรวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจในขณะที่มีการเปิดให้บริการจริงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ประยุกต์ใช้อำนาจกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการและหากพบเหตุที่เชื่อว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นก็พร้อมสั่งให้ปิดกิจการไว้ก่อน
19: ตอนนี้ก็เลยมีคำสั่งให้ตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่นะฮะแล้วก็มีการปรับตัวเช็คลิสต์ให้ปรับเกินกฎหมายเลยที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าอย่างเรื่องวัสดุรางไฟต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้มีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ให้ทุกเขตลงไปดำเนินการกลางการว่าให้ตรวจโดยไม่ต้องบอกสุ่มตรวจตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนไปตรวจเนี่ยมันอาจจะเป็นสภาพที่สมบูรณ์แบบเช่นทุกอย่างเปิดไปดูเห็นชัดหมดต่อไปคงต้องไปสุ่มตรวจด้วยเช่นว่าให้บริการจริงมีคนมากีดขวางไหมกีดขวางอย่างไรไปฉุกเฉินทำงานไหมได้ทดสอบด้วยว่าไปตัดทำงานไหมอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องช่วยกันดูให้ละเอียดด้วยครับพยายามไปค้นหาอำนาจทั้งหมดที่มีใช้กฎหมายตัวอื่นด้วยบางอย่างถึงแม้ว่าไม่มีอำนาจก็ต้องตรวจแล้วก็แนะนำและถ้ามีเหตุที่เชื่อว่ามีความอันตรายก็สั่งให้ปิดกิจการก่อน
18: ส่วนขั้นตอนการตรวจและกรอบเวลาการดำเนินงานตามกฎหมายนั้นนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำพระราชบัญญัติการสาธารณสุขมาเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าตรวจความปลอดภัยทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยด้านอาหารและการป้องกันอัคคีภัยจากอุปกรณ์ต่างๆโดยกรุงเทพมหานครจะมีวงรอบการตรวจเป็นรายปีและหากตรวจพบข้อบกพร่องจะสั่งการให้ปรับปรุงภายใน15วันส่วนกรณีที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างใหญ่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30-45 วัน
20: ตอนนี้ที่เป็นพรบหลักก็คือตัวสาธารณสุขนะคะแล้วก็เรื่องของการขออนุญาตสถานประกอบการพอเป็นการอนุญาตสถานประกอบการก็จะมีการตรวจในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารมีเรื่องของอาชีวอนามัยถ้ามีวัสดุอย่างเช่นถังแก๊สก็จะมีข้อตรวจของอาชีวอนามัยในการตรวจแล้วพอตรวจเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการตรวจแล้วตักเตือนให้ปรับปรุงก่อนก็จะมีเงื่อนไข15วันในการตรวจตามประเมินให้สามารถปรับปรุงตามนั้นแล้วก็ถ้าเป็นการปรับปรุงใหญ่นะคะมันก็จะได้สักประมาณ 30-45 วันคือโดยปกติเนี่ยจะมีวงรอบการตรวจรายปีอยู่แล้วเหมือนเวลาที่เขาตรวจอนุญาตปกตินะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขาออกไปตรวจแล้วมีการกำกับมีคำแนะนำให้ปรับปรุงภายในเงื่อนไขก็จะต้องมีการตรวจอีก
18: การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของหน่วยงานกลางที่ดูแลความปลอดภัยภาพรวมของเมืองซึ่งการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในระยะยาวจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานหลักที่มีอำนาจกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อร่วมกันจัดระเบียบและตรวจตาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตของประชาชนชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
2: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งรวมถึงการเปิดให้สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติในหลายประเด็นสำคัญทั้งประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการปลดอายัดทรัพย์สินและแผนฟื้นฟูประเทศอิหร่านส่งผลให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเปิดฉากโจมตีกันอีกระลอกหลายฝ่ายมองว่าชนวนเหตุสำคัญของความขัดแย้งรอบนี้คือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือเชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับทะเลอาหรับและเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ20%ของโลกโดยอิหร่านประกาศควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบดังกล่าวพร้อมจัดตั้งหน่วยงานควบคุมพื้นที่และส่งสัญญาณว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่ต้องเปิดให้มีการเดินเรือได้อย่างเสรีขณะที่ล่าสุดกองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมระบุว่าจะสกัดกั้นเรือที่เข้าออกช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้าแต่ต่อมาได้ยกเลิกแนวคิดดังกล่าวโดยจะแทนที่ด้วยการทำข้อตกลงการค้าและการลงทุนในสหรัฐจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียนายเรทาคีนักวิชาการอาวุโสจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐให้ความเห็นว่าแม้บันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะล้มเหลวแต่สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นความขัดแย้งสำคัญในครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหากแต่เป็นการแย่งชิงอำนาจในการควบคุมเหนือช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่านต้องการมีบทบาทในการกำกับการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะเดียวกันสหรัฐยืนยันหลักการเสรีภาพในการเดินเรือบนช่องแคบดังกล่าวส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญหน้ากันและอาจทำให้การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งเป็นไปได้ยากทั้งนี้หากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับผลกระทบต่อไปอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติและค่าขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือด้านพลังงานที่มีความสำคัญที่สุดของโลกเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
22: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเม เมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะช่างเทคนิคของเราคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ประสานงานโดยคุณนวพันธ์สมหมายค่ะ Facebook Live ทีม New Media ของเรานะคะตอนนี้ไลฟ์แล้วนะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับข่าวสารในวันนี้นะครับตามติดครับเรื่องของการแก้กฎหมายสถานบันเทิงนะครับหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็มีการตื่นตัวนะครับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับสถานบันเทิงนะครับการจดทะเบียนอะไรต่างๆแล้วก็มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รวมถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ที่จะโซนนิ่งตรงนี้ด้วยนะครับเดิมทีเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีข้อเสนอบอกอยากจะให้ผู้ที่กำหนดโซนนิ่งตรงนี้เป็นผู้ว่าในจังหวัดนั้นกรุงเทพก็ผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าราชการจังหวัดก็จังหวัดต่างๆนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่มีความเข้าใจในพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับก็เหมาะกับการกระจายอำนาจด้วยนะครับในประเด็นนี้ก็เสนอโดยพรรคประชาชนฮ
2: ะ
1: เรื่องของความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานก็มีความคืบหน้านะครับมีการประชุมโดยประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับก็มีการสืบสวนสอบสวนกันแล้วครับแล้วก็มีการคุยในวงของคณะกรรมการที่มีท่านนายกเป็นประธานนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกนอกจากจะไปดูเรื่องของโครงสอบท้องถิ่นนะครับก็ไปนั่งหัวโต๊ะกพช.ด้วยนะครับก็คือ เรื่องของพลังงานนะครับก็เคาะแผนรื้อค่าไฟนะครับใช้ไม่เกิน200หน่วยแรกยูนิตละ3บาทนะครับแล้วก็มีการแยกค่าไฟสาธารณะนะฮะก็ไฟส่องสว่างสาธารณะออกจากบินค่าไฟด้วยนะครับนี่คือผลงานของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ที่เป็นผู้ชงแล้วก็ผู้เริ่มต้นนะครับแล้วก็เข้ามาสู่โต๊ะการประชุมนะครับโดยมีท่านนายกเป็นประธานเรื่องของพ่อทิพย์นะฮะ
2: พ่อทิพย
1: ์พ่อทิพย
2: ์เรื่องนี้คนให้ความสนใจนะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ย
2: เอ๊ยยังไงมายังไงพ่อทิพย
1: ์พ่อทิพย์นะฮะก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวเรามักจะเจอข่าวเนี่ยทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับเป็นพ
2: ่ออันนี้รับนะ
1: อันนี้รับ
2: อันนี้รับ
1: รับ
2: ให้เป็นพ่อ
1: รับลูกของคนต่างชาติ
2: ใช่ค
1: ่ะแล้วมาสวมสิทธิ์เป็นสัญชาติไทยนะครับทำเป็นกระบวนการครับ
2: ค่ะ
1: เริ่มต้นตั้งแต่โรงพยาบาลตามข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหากัน
2: เชื่อว่าน
1: ะฮะมีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเป็นผู้ที่สมรู้ร่วมคิดด้วยจะมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปในทางด้านของหน่วยงานรัฐด้านสาธารณสุขครับว่ามีหลักฐานอย่างไรเพราะว่ามันจะต้องไปสืบสวนสอบสวนว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมี OPD มั้ยเกิดขึ้นมาอย่างไร
2: ใช่มาอย่างถูกต้องมั้ย
1: และที่สำคัญเนี่ยเข้าประเทศมาเมื่อไหร่
2: ใช่ๆตอนนี้เขาก็ขอในเรื่องของหลักฐานเอกสารนะฮะคือตอนนี้เนี่ยมีการเข้าไปขอข้อมูลแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งไปตรีตราว่าโรงพยาบาลนั้นผิดนะเอาก็ต้องตรวจสอบข้อมูลกันก่อน
1: มี5โรงพยาบาลเขายังไม่ออกบอกเลยฮะว่าโรงพยาบาลไหนผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะว่ามันเป็นยังไง
2: เป็นยังไงใช่ทำได้หรือ
1: ทำได้หรือเพราะว่าทำได้เพราะว่ามันหย่อนยาน
2: อ
1: ่ะคือมันไม่มีใครไปตรวจสอบครับคุณนึกออกไหมเวลาใครไปคลอดใครไปอะไรเนี่ยมีใครไปสอบถามหรือไปตรวจสอบไหมว่ามันมีหลักฐานอะไรยังไง
2: มายังไงอะไรไม่แต่อันนี้โดยประสบการณ์นะเวลาไปคลอดอ่ะ
1: เขา
2: ก็
1: จะ
2: เขาไม่ขอทะเบียนสมรสอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเอานำเด็กเนี่ยไปจดสูติบัตรแล้วก็ต้องเข้าทะเบียนบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะขอทะเบียนสมรสของคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วขอทะเบียนบ้องทะเบียนบ้านคือขอข้อมูลเหมือนกัน
1: ขอข้อมูล
2: ไม่ใช่ว่าคุณไปคลอดปุ๊บแล้วคุณจะแบบว่าไม่เขาไม่ขออะไรเลยไม่นะเขาทางโรงพยาบาลเขาต้องไปจดสูติบัตรให้กับเด็กๆอะค่ะ
1: นั่นคือโรงพยาบาลรัฐใช่ไหม
2: เอกชน
1: เอกชน
2: เอ
1: กชน
2: มีสัญญาคลอดเอกชน
1: คลอดเอกชน
2: ค่ะเขาก็ขอข้อมูลเหมือนกัน
1: ถ้าข้อมูลตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้เช่นใบรับรองบุตรเนี่ยโดยพ่อทิพย์เนี่ยแหละก็ใช้แทนทะเบียนสมรสว่าใครเป็นพ่อเป็นแม
2: ่
1: ทะเบียนบ้านก็คือคนที่จะนำเข้ามาสู่ทะเบียนบ้านเขาอ่
2: ะ
1: ก็จ่ายตังค์จ่ายทองจ่ายเงินจ่ายทองไป
2: ก็เป็นไปได้
1: มันก็ทำได
2: ้
1: นะฮะคือถ้าจะทำเนี่ยมันทำเป็นกระบวนการ
2: แต่ถามว่าเขาขอข้อมูลนะเขาขอข้อมูลแล้วก็ขอเอกสารของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เนี่ย
1: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงแล้วโรงพยาบาลสมรู้ร่วมคิดหรือโดนแก๊งเนี้ย
2: โดนหลอกก็เป็นมองได้หลาย
1: ต้องติดตามดูนะครับแล้วก็ความคืบหน้าอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเริ่มต้นไปดูเรื่องของพรรคประชาชนเขาเสนอครับให้แก้กฎหมายสถานบันเทิงหลังเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาครับไม่ใช่คณะรัฐมนตรีนะ
2: ทำไมถึงเงาล่ะคะ
1: เงาก็คือติดตามนะครับ
2: ติดตาม
1: เนี่ยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเขาจะมอบหมายโดยพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณคนนี้ไปตามติดรัฐมนตรีคนนี้นะเช่นคุณรักชนกศรีนอกไปตามติดรัฐมนตรีสุชาตินะ
2: เ
1: ป็นต้นนะฮะก็คือจริงๆรัฐมนตรีเงาเนี่ยเริ่มต้นในสมัยช่วงพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยเป็นฝ่ายค้านตอนนู้นเลยหลายสิบปีที่แล้วเมื่อก่อนเราจะได้ยินครม.เงา
2: อันนี้มาปัดฝุ่นเหรอ
1: คนเราก็ต้องมีเงาถูกไหม
2: ถูกค่ะ
1: เงาก็จะตามติดตัวตลอดไปครม.เงาก็คือส.ส.ของพรรคประชาชนก็จะมีผู้รับหน้าที่ตามติดงานของรัฐมนตรีท่านนั้นท่านนี
2: ้
1: และคอยวิพากษ์ผลงานแล้วก็จะมีการดูในเรื่องต่าง
2: ๆก็ตรวจสอบนะ
1: เขาเลยบอกว่า มีการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนนะครับก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าสิ่งที่พรรคประชาชนเนี่ยเห็นแล้วอยากจะเสนอก็คือการปรับเปลี่ยนตัวบทกฎหมายที่ใช้โซนนิ่งซึ่งขณะนี้อำนาจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือคุณอนุทินนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: หากมีการถ่ายโอนอำนาจไปยังท้องถิ่นเช่นให้ผู้ว่ากรุงเทพก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ
2: ์
1: ก็อาจจะทำให้เกิดการโซนนิ่งและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นี่คือข้อเสน
2: อ
1: เพราะว่าเห็นว่าผู้ว่าเนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็มาน่าจะมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้แล้วก็กำกับดูแลได้ดีกว่านะครับช่องว่างและช่องบวกกฎหมายในปัจจุบันอาจเปิดช่องให้ผู้ประกอบการบางส่วนที่ขอใบอนุญาตถูกต้องเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับสถานบันเทิงสถานประกอบการต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดปรากฏว่ามีการไปขอใบอนุญาตที่มีการเลี่ยงกฎหมายเช่นไปขออนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงทำให้เกิดเหตุเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเราพร้อมที่จะติดตามเรื่องดังกล่าวมีการปรับปรุงกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวข้องอันนี้คือข้อเสนอและลงไปตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่สถานบันเทิงต่างๆให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยกฎหมายสถานบันเทิงเนี่ยเวลาไปจดเนี่ยก็มักจะหลีกเลี่ยงนะครับว่าไปเป็นร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2: ์
1: นะฮะร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือร้านอาหารที่เปิดโล่งและมีดนตรีสดแต่ว่าสถานที่เกิดเหตุโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยเป็นสถานที่ปิดเข้าไปดูเนี่ยนึกว่าผับนึกว่าบาร์
2: ใช่
1: เราจึงนึกว่าสถานเนี้ยคือสถานประกอบการเกี่ยวกับสถานบันเทิงแต่ฮาร์ปได้เป็นเช่นนั้นไม
2: ่
1: เขาถือใบอนุญาตเป็นร้านอาหารร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2: ์
1: กฎระเบียบจึงหย่อนยานกว่าต้องออกไปดูว่าในพื้นที่ลาดพร้าวและพื้นที่
2: ม
1: ี
2: ร
1: ้
2: านไหนอีกบ้าง
1: ที่ได้รับจดไปเนี่ยมันใช่ไหม
2: มันเหมือนเป็นการถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคุณทรงพงษ์
1: เขาเรียกว่าบัวหายล้อมคอก
2: โอ้ล้อมหลายรอบแล้วนะ เพราะว่าเราถ้ามองย้อนกลับไปมันมีหลาย เหตุการณ์นะคะ ที่เกิดขึ้นแบบนี้ที่แบบว่าฟืนไฟแบบนี้นะคะเพราะว่าการจด

0: อนุมัติอนุญาตต่าง
1: ๆ
0: คำถามคืออนุญาตด้วยวิธีการไหน
1: นั่นน่ะสิ
0: เอารูปถ่ายมาดูหรือว่าลงไปตรวจที่เกิดเหตุ
1: นั่นน่ะสิ
0: แล้วถ้าเกิดลงไปตรวจในพื้นที่เนี่ยว่าเฮ้ยประเมินว่าอันนี้มันจะจดแบบไหนเน
1: ี่
0: ย
1: ค่ะ
0: เ
1: ขามองในมุมไหนเนาะแต่ที่จริงแล้วของแบบนี้มันต้องลงพื้นที่นะ
0: ถ้า
1: ด้วยความคิดเห็นของดิฉันเนี่ยคือเขาต้องมาดูให้เห็นกับตาว่าเป็นอย่างไรเพราะการถ่ายรูปเนี่ยบางทีในเรื่องของมุมของภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของวัสดุต่างๆเห็นจากรูปกับเห็นจากตาของเราเนี่ยก็จะแยกแยะได้ไม่เหมือนกัน
0: เออแต่คนก็มองอีกอันนึงนะ
1: ค่ะ
0: ว่า
1: โอเคเข้าใจเนาะมองตาเราก็เข้าใจ
0: มีการให้ผลประโยชน์แลกเปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่ามันจึงเปลี่ยนแปลงจากสถานบันเทิง
1: เป็น
0: ร้านอาหารใครเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: คนก็ตั้งข้อสังเกต
1: ก็พอดเป็นไปได
0: ้มีคำถามไงว่าพูดกันตรงๆอ่ะเขาก็มีคำถามว่ามีการเรียกรับสวยกันหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: คือ
1: ก็มองได้
0: คือสังคมไทยเนี่ยก็ต้องมองแบบเนี้ยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือการบังคับใช้กฎหมายถึงแม้มันจะเป็นบัวหายแล้วล้อมคอก
1: พอเกิดการสูญเสียที่ก็
0: แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้ามองในมุมดีก็ดีนะฮ
1: ะ
0: มันจะทำให้เราปรับกฎหมายเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะฮะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆเนี่ยคือการบังคับใช้กฎหมาย
1: ถูกต้อง
0: คุณสังเกตไหมว่ากฎหมายมีอยู่แล้วมันอยู่ที่การบังคับใช้
1: คนบังคับใช้เนี่ย
0: ว่าเข้มงวดจริงจังไม่หย่อนยานแค่ไหนสุดท้ายมันคือดุลพินิจเจ้าหน้าที
1: ่
0: ในการบังคับใช้กฎหมายนะมันอยู่ที่คนทั้งนั้นเลย
1: ก็อยากจะให้บังคับใช้กฎหมายกันอย่างเข้มงวดแล้วกันนะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะไปดูเรื่องของผลสอบท้องถิ่นบ้างก็ยืดเยื้อมาพอสมควรนะคุณ
0: ครับ
1: นะเราก็ติดตามกันมาพอสมควรว่าเอ้ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าจับผู้ต้องหาได้3รายแล้วนะคะซึ่งทางด้านท่านนายกเองท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปนั่งหัวโต๊ะนะคะในการประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ลงพื้นที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้านะคะคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะแล้วก็พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เข้าร่วมประชุมด้วยท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่ากสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็ย้ำว่าถ้าเกิดพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบนั้นที่จะอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายแล้วก็ผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบนะคะส่วนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นท่านบอกว่าตำรวจกองบัญชาการสำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายด้วยกัน3รายนี้ได้แก่นายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานขออภัยค่ะสำนักส่งเสริมการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคนที่2ก็คือจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและคนที่3ก็คือนางสาวสตพรธนพัชรโภคินอันนี้เนี่ยเป็นน้องสาวของนายอัศวินนะคะโดยขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าพบใครที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะมีการขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งคดีนี้เนี่ยเริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมคุณทรงพลเมื่อช่วง22มิถุนายนที่บาดผ่านมาก่อนจะพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบที่มันผิดปกติกระทั่งศาลได้มีการอนุมัติหมายจับนะคะผู้ต้องหา3รายนะคะแล้วก็ตำรวจก็มีการเข้าค้นจุด 9จุดด้วยกันใน4จังหวัดก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะคะซึ่งล่าสุดพนักงานสอบสวนก็มีการนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องแล้วก็ฝากขังเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเตรียมสรุป

0: สำนวนส่งให้ทางปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะเพื่อที่จะได้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อแต่ไม่แน่ใจว่าจับผู้ต้องหาได้3รายแล้วเนี่ยจะมีการสาวไปถึงต้นต่อได้ไหม
1: ไปได้ไกลแค่ไหนว่าอย่างนั้นเถอะน
0: ะ
1: ไม่ใช่ว่าเป็นผู้กล่าวผู้ต้องหากลุ่มเล็กๆ
0: ใช่
1: ไปไม่ถึง
0: คือบางคนกังวลแล้วกันว่าจะถูกตัดตอนแค่นี
1: ้นะก็ตามข้อเท็จจริงนั่นแหละว่าถึงใครก็ไปที่คนนั้นถึงใครก็ไปที่คนนั้นถ้าหลักฐานมันสาวไปไม่ถึงมันก็ต้องหยุดแค่นั้นอ
0: ัน
1: นี้มันกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปนะครับว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะแต่ก็เชื่อว่ามันทำเป็นกระบวนการอะทำคนเดียวไม่ได้
0: ไม่ได้แค่3คนด้วยนะ
1: ต้องทำเป็นกลุ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องทำเป็นกลุ่มเพียงแต่ว่ามันจะไปเชื่อมโยงกลุ่มไหนบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ดูว่ามันมีทั้งข้าราชการในระดับท้องถิ่นแล้วก็คนนอกเนี่ยที่ไปเรียกรับผลประโยชน์และอีกกลุ่มนึงก็คือหน่วยงานที่จัดสอบนะฮะมี3กลุ่มที่ถูกสืบสวนและสอบสวนนะครับส่วนมันจะมีมูลหรือไม่มีมูลเนี่ยก็รอต้องรอผลนะครับส่วนคำถามอยู่ที่ว่าอ้าวแล้วไปสืบสวนสอบสวนแล้วกระดาษคำตอบเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับมันเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับก็ประชุมกันครับมีการแยกออกมาว่าผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นมีคะแนนที่ผิดปกติมี3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคะแนนที่มีความห่างอย่างชัดเจนถูกปรับขึ้นมา 3,000 กว่ารายพูดง่ายๆคะแนนน้อยแล้วปรับขึ้นมาให้สูงปี๊ดเลยสอบตกเป็นสอบผ่านกลุ่มแรกเนี่ย 3,000 กว่ารายนะครับกลุ่มที่2คะแนนดีขึ้นมีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 กว่ารายก็คือกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเหมือนสอบผ่านแต่ว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ได้ที่1ที่2ก็ถูกปรับขึ้นมาเนี่ยให้ขึ้นมาอยู่ในลำดับต้นๆให้ถูกเรียกนี่คือกลุ่มที่2 ส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่มีคะแนนห่างเพียง1คะแน
0: น ทำยังไงเนาะห่างหนึ่งคะแนน
1: มี400รายฮะ ม
0: ี
1: ความไม่ชัดเจนอีก400รายอันนี้อาจจะเป็นประเด็นรองเพราะว่าน่าจะเออร์เรอร์นะฮะ แต่2กลุ่มแรกเนี่ยน่าสนใจ 3,000 แรกก็คือว่าตกเป็นผ่านกลุ่มที่2เนี่ยผ่านแล้วก็ได้เลื่อนลำดับ
0: ขึ้
1: นมาในระดับต้นๆเนี่ย
0: อี
1: กพันกว่ารายนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยที่เพ่งเล็งกันจริงๆเนี่ยก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่ๆ
1: 4,000 กว่ารายใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ส่วนไอ้คะแนนเดียวเนี่ย400รายรวมทั้งหมด 5,814 คนครับที่เป็นคนที่ต้องสงสัย
0: ถามมาเยอะมั้ย
1: เ
0: ยอะเหมือนกันนะ
1: เ
0: ยอะเหมือนกันนะ
1: แล้วก็คนเหล่านี้รับราชการเราด้วยนะคำถามคือทำยังไงจะทำยังไงจะยกเลิกบัญชีรายชื่อทั้งหมดหรือไม
0: ่ะ
1: นะครับเพราะอย่าลืมนะฮะคือบรรจุไปแล้ว
0: ใช
1: ่ถ้าสมมุติคุณเพิกถอนเข้าไปปั๊บเนี่ยไอคนที่อยู่ลำดับล่างๆเนี่ยก็จะขึ้นมาคำถามคือคนที่อยู่ลำดับล่างๆเนี่ยอยู่ใน 5,000 คนที่ต้องสงสัยนี้หรือเปล่
0: า
1: คือจะยกเลิกทั้งหมดก็ไอ้คนที่อยู่บัญชีท้ายๆก็จะไม่ได้เลยนะ
0: ใช
1: ่
0: ก็ต้องคุยกันให้ดีนะ
1: คือจะถอดเอาเฉพาะ 5,000 คนนี้ออกแล้วก็ให้เลื่อนลำดับขึ้นมาหรือจะยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามดูว่า23กรกฎาคมนี้เขาก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่ท่านนายกนั่งหัวโต๊ะด้วยนะ
1: เพื่อมีความชัดเจนนะครับส่วนสรุปการประชุมเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็เป็นประธานแล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าตัดสินใจที่จะชะลอการบรรจุข้าราชการล็อตใหม่ไว้ชั่วคราวก่อนก
0: ็
1: คือว่าตอนนี้เนี่ยยับยั้งเอาไว้ก่
0: อ
1: นคนที่จะถูกเรียกบรรจุณตอนนี้เพราะมันยังไม่มีความชัดเจนในการสอบสวนสืบสวนนะครับอันนี้คือมาตรการระงับความเสียหายอย่างฉับไวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบงบประมาณแผ่นดินแล้วก็เตรียมที่จะนำรายชื่อที่ต้องสงสัย 5,814 รายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางในวันที่23กรกฎาคมเพื่อพิจารณากันต่อไปว่าจะเพิกถอนการบรรจุเฉพาะ 5,800 กว่าคนนี้หรือจะเพิกถอนทั้งหมดนะฮะส่วนฝั่งปปช.นะครับก็บอกว่ากระดาษคำตอบทั้งหมด 800,000 กว่าแผ่นนะครับ 800,000 กว่าแผ่นถูกอายัดและไปนับคะแนนใหม่อย่างละเอียดนะครับหากตรวจสอบว่าผู้ใดสอบผ่านโดยสุจริตและมีตำแหน่งว่างลงจากการคัดคนโกงออกก็จะได้รับการเลื่อนลำดับขึ้นมาบรรจุทดแทนอันนี้ความเห็นของท่านนะฮะส
0: ุ
1: ชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาปปช.นะครับส่วนผู้ที่ทุจริตแล้วเข้าไปทำงานแล้วนอกจากจะถูกไล่ออกก็ดำเนินคดีทางอาญาด้วยนะครับและจะต้องถูกเรียกคืนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งย้อนหลังทั้งหมด อันนี้เป็นแนวทางที่น่าจะออกมา นะครับเพราะว่าตอนแรกสุดเลยเนี่ยท่านนายกบอกโอ้โหต้องยกเลิกทั้งหมด
0: โม
1: ฆะทั้งกลุ่มเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะทำได
0: ้
1: เพราะว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเนี่ยถ
0: ้
1: าเขาถูก พิกถอนคำสั่งตรงนี้เนี่ยเขาฟ้องนะครับฟ้องศาลปกครองนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งและฟ้องสู่ศาลปกครองได้เพราะว่าผมสอบโดยสุจริตแล้วผมก็ควรที่จะถูกเรียกในบัญชีรายชื่อแต่ถูกยกเลิกทั้ง
0: กระบี่เลย
1: ทั้งกระบี่เลยเนี่ยเราก็ไม่เป็นธรรมกับเขา
0: ใช่เพราะว่าบางท่านเนี่ยตั้งใจกันมาเป็นปีๆนะคุณทรงพลจะไปยกเลิกเขานี่ก็น่าเสียดาย
1: ก็คือผมมองแล้วเนี่ยก็ต้องคัดคนที่ทุจริตออก 5,000 กว่าคนแล้วก็เอาคนที่สุจริตเนี่ย
0: ขยับขึ้นมา
1: แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยปปช.เขาก็บอกแล้วไงว่ากระดาษคำตอบ 800,000 กว่าแผ่นเนี่ยจะไปตรวจและนับคะแนนใหม่อย่างละเอียดก็เท่ากับว่าคัดคนโกงออกแล้วก็เอาคะแนนที่คุณสอบได้จริงเนี่ยมาตรวจแล้วก็นำเข้าสู่บัญชีรายชื่อเพื่อเรียกลำดับในการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมต่อไปฮะ
0: ใช่ค่ะก็ฝากท่านปปช.ไว้นะว่าจะเป็นยังไงนะคะ
1: แต่อันนี้เขาเข้าสู่คดีพิเศษของปปช.นะฮะคดีพิเศษของปปช.ก็คือว่าเร็ว
0: ฟาดเลน
1: เร็วเร็วคือไม่ต้องมัดรอลำดับไต่สงไต่สวนอะไรเยอะก็เร็ว
0: เนื่องจากว่าเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ผู้คนสนใจไหมคุณทรงพล
1: ครับ
0: ก็เลยทางปปช.เลยรับไปดูแลดูแลนะคะเอาไปดูเรื่องของการรับรองบุตรผิดกฎหมายกันบ้างนะคะตอนนี้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนของทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้ออกมาพูดกรณีที่มีโรงพยาบาลเอกชนอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบค่ะโดยท่านบอกว่าคดีนี้นะคะเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะสืบสวนต่อเนื่องจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์อ๋อมันสืบเนื่องกันมานะก่อนที่จะพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กนะคะโดยทางด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะได้มีการใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะยืนยันว่าในเรื่องของการขอข้อมูลเนี่ยนะคะยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดนะคะแต่ถ้าเกิดพบว่ามีการร่วมกระทำผิดโดยเจตนาแล้วนั้นเนี่ยจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าอาจจะทั้งจำทั้งปรับนะคะทางด้านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณค่ะท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งนะคะโดยแห่งแรกเนี่ยพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัยเนี่ย196เคสด้วยกันส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสค่ะโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะก่อนจะส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนถ้าเกิดว่ายังมีข้อสงสัยแล้วก็จำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้ทางกรมนั้นดำเนินการต่อไปค่ะ
1: ตัว DNA จบเลย
0: ใช่
1: จริงนะ
0: จริงจริง
1: ตัว DNA เนี่ยจบเลย
0: มันรู้เรื่องเลยล่ะ
1: 196นี่ก็ทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะ
1: นะฮะคือกระบวนการเนี้ยไม่รู้ทำมานานกันหรือยัง
0: จริง
1: ทำมานานหรือยัง
0: ค่ะ
1: แล้วมันตกเป็นข่าวเนี่ยไม่รู้มาจากอะไรเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เขาสืบสวนต่อเนื่องมาจากขบวนการสแกมเมอร์อ่ะแล้วก็มันก็เลยไปพบความผิดปกติในเรื่องของการแจ้งเกิดใด
1: ๆคือเรื่องเนี้ยเราอย่ามองคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทุจริตหรือเป็นกระบวนการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายธรรมดานะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันเป็นภัยความมั่นคงนะฮ
0: ะ
1: มันคือการล่มสลายของชาติเลยนะครับ Fail of the nation เลยนะฮะคุณลองคิดดูนะครับให้คนต่างชาติเนี่ยมาสวมสัญชาติไทยเนี่ยโดยที่เขาไม่ใช่คนไทยอย่างแท้จริงเน
0: ี่
1: ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยเพราะเขามีเงินถูกไหมเขาถึงทำได้และวันหนึ่งถ้าเกิดเขาใช้อิทธิพลของเงินเนี่ยแปลงคนสัญชาติเขาเนี่ย มาเป็นสัญชาติไทยและถือครองทรัพย์สินในไทย
0: เพราะ
1: ได้เยอะๆและเขามีเงินต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของอาคารชุดอะไรต่างๆและคนไทยที่เป็นเจ้าของแผ่นดินเนี่ยจะกลายเป็นผู้เช่าและเขาเป็นเจ้าของเหนือผืนแผ่นดินไทยถ้าเกิดว่าเรากลายเป็นเมืองขึ้นของเขาโดย อัตโนมัติถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะ
1: เออจากเจ้าของแผ่นดินกลายเป็นผู้เช่าคุณคิดดูสิฮะนี่คือภัยความมั่นคงที่หนึ่งภ
0: ั
1: ยความมั่นคงที่สองถ้าเขาสามารถสวมสัญชาติไทยโดยใจเขาเป็นคนต่างชาติและเขาเข้าไปมีส่วนเนี่ยในการกำหนดนโยบายของประเทศเขาอาจจะไปลงเล่นการเมืองไม่ต้องไปเป็นนายกนะฮะเอาเป็นแค่ผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายในท้องถิ่นหรือในรัฐบาลเนี่ยแล้วใจเขาเนี่ยไม่ใช่ใจของคนไทยเป็นใจของคนต่างชาติที่เอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติแบบนี้ชาติก็จะล่มสลายนะฮะอันนี้มันไม่ใช่ภัยความมั่นคงธรรมดาเป็นภัยความมั่นคงที่สูงสุดที่จะนำไปสู่การล่มสลายของชาติกลายเป็นเมืองขึ้นของที่อื่นได้นะครับ
0: ค
1: ือถ้ามองลึกๆไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แก้ไขกันตอนนี้เนี่ยปัญหามันจะบานปลายและกลายเป็นเมืองขึ้นเขานะฮะ
0: ใช่คือถ้าเรามองผิวเผินตามข่าวเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามองไปขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4แล้วเอ้ยเออมันน่ากลัวนะ
1: คือขั้นตอนตอนนี้เนี่ยมันมีแม้แต่นอมินีก็คือจ้างคนไทยเนี่ยมาสวมสิทธิ์เพื่อที่จะ
0: ทำธุรกิจใดๆ
1: คือกรรมสิทธิ์
0: ซื้อของใดๆซ
1: ื้
0: อ
1: ที่
0: ดิน
1: และทรัพย์สินจริงๆเนี่ยเป็นของเขา
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแต่ว่าเขาคิดไกลไปกว่านั้นเนี่ย
0: ค
1: ือถ้าไปจ้างคนไทยเป็นนอมินีเดี๋ยวคนไทยเขาตบสัตว์เดี๋ยวชิ่งเนี่ยไม่ดีก็เลยเอาของคนเขาเลย
0: แล้วเดี๋ยวนี้มาในรูปของการแบบว่าบริษัทใดๆเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะน่ากลัวคุณฟังนะคะคือบางทีเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะ
1: มันเป็นภัยความมั่นคง
0: อะไรที่มันเห็นแบบผิดปกติเนี่ย
1: น่ากลัวคอลเซ็นเตอร์อีกอะ
0: จริง
1: คือยึดผืนแผ่นดินไทยคือ
0: ใช่โดยไม่รู้ตัวด้วยนะโดยเขาไม่รู้ตัว
1: ค่
0: อยๆคลืบคลานเข้ามา
1: ปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันอันตราย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได
0: ้คิดมากดีกว่าคิดน้อยค่ะ
1: ผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้แต่จริงๆนะคือถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยคนไทยเนี่ยจะกลายเป็นผู้เช่าม
0: ันเป็นการระมัดระวังดีกว่าคุณทรงพลนะเราต้องระมัดระวังเอาไว้ดีอารมณ์เหมือนครอบครองประปักปฏิปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณ
1: อันหนักกว่า
0: อ๋อหนักกว่าอีกนะ
1: หนักกว่านะครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนฮะ
0: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติ
8: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: ก พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่24ถึง27มิถุนายนที่ผ่านมานายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานอย่างเป็นทางการและได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถานนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับในการเยือนในครั้งนี้ไทยได้ผลักดันประเด็นอะไรกันบ้างนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาท่านอุรสามงคลนาวินครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคาซัคสถานหน่อยครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับ
10: ค่ะสำหรับไทยและคาซัคสถานนะคะมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างกันเป็นอย่างมากแล้วนะคะนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ซึ่งก็จะครบรอบ35ปีในปี2570นี้นะคะหรือปีหน้านี้นะคะโดยไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอัสตานาและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ที่เมืองอัลมาตีของคาซัคสถานนะคะในขณะที่คาซัคสถานได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพมีสถานกงสุลอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็มีสถานกงสุลกิติมศักดิ์อีก2แห่งนะคะคือที่จังหวัดชลบุรีและที่ภูเก็ตคาซัคสถานเนี่ยกล่าวได้ว่าเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดที่สุดของไทยในภูมิภาคเอเชียกลางนะคะคาซัคสถานเป็นคู่ค้าอันดับ1ของไทยในภูมิภาคนี้ในขณะนี้โดยเมื่อปี2568หรือปีที่แล้วเนี่ยนะคะการค้าทวิภาคีระหว่างกันเนี่ยมีมูลค่า อยู่ที่170ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,700 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากปี2567ร้อยละ11และเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในเอเชียกลางของไทยนะคะโดย เมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวคาซัคสถานมาเยือนไทยจำนวนถึง 166,000 กว่าคนนะคะนโยบายต่างประเทศของไทยและคาซัคสถานเนี่ยมีความสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาตลาดใหม่และความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคโดยคาซัคสถานเนี่ยต้องการให้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียนนะคะในขณะที่ฝ่ายไทยก็มองว่าคาซัคสถานเป็นตลาดที่มีศักยภาพและเป็นประตูสำหรับประเทศไทยส่งในการส่งออกสินค้าและการลงทุนต่างๆสู่ภูมิภาคเอเชียกลางและยุโรปนอกจากนี้ทั้งสองประเทศมีการหารือทวิภาคีและแลกเปลี่ยนการยืนในระดับสูงระหว่างกันเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับการเยือนคาซัคสถานเนี่ยเป็นทางการในครั้งนี้ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศตามคำเชิญของรัฐมนตรีต่างประเทศคาซัคสถานสะท้อนถึงเจตจำนงทางการเมืองร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าและต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: ครับในโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยได้เยือนคาซัคสถานอย่างเป็นทางการโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับไทยได้ผลักดันประเด็นอะไรกับคาซัคสถานบ้างครับท่านครับ
10: ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศท่านได้ผลักดันประเด็นสำคัญกับฝ่ายคาซัคสถานเนี่ยหลายประการเลยนะคะอาจารย์จะขออนุญาตนำมาเล่าในที่นี้นะคะอย่างข้อแรกเนี่ยก็เป็นมีการแลกเปลี่ยนการยืนระดับสูงและมีการประชุมกลไกหารือทางการเมืองในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยคาซัคสถานในปี2570นะคะเราเตรียมการสำหรับสิ่งนั้นนะคะแล้วก็มีการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยวโรงแรมและบริการเรื่องความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเรื่องแร่ธาตุสำคัญและแร่ธาตุหายากการแพทย์และสาธารณสุข เรื่องดิจิทัลนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นต้นซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศท่านได้เสนอกับต่อฝ่ายคาซัคสถานว่าให้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างกันให้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา5ปีนะคะซึ่งก็จะทำให้การที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าด้านเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นไปอย่างคึกคักและกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคะสำหรับประเด็นสำคัญต่อไปที่เราได้ผลักดันก็คือเราได้ขอรับการสนับสนุนในการเริ่มเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือ Eurasian Economic Union EAEU นะคะซึ่งประกอบด้วยรัสเซียเบลารุสคาซัคสถานอาร์เมเนียและคีร์กีสถานรวม5ประเทศซึ่งฝ่ายคาซัคสถานเนี่ยได้ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนคำขอของฝ่ายไทยโดยคาซัคสถานจะแจ้งให้ประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียได้ทราบเรื่องนี้ต่อไปนะคะสำหรับประเด็นสำคัญ อีกเรื่องหนึ่งก็คือไทยและคาซัคสถานได้มีการส่งเสริมความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านการดำเนินงานของศูนย์เอเชียกลางศึกษานะคะหรือที่เรียกว่าCentral Asian Study Center ตั้งอยู่ที่สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะประเด็นต่อไปก็คือมีการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริการ่วมกันระหว่างฝ่ายไทยและคาซัคสถานซึ่งไทยเนี่ยมียุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นกับแอฟริกาที่เราเรียกว่าThailand Africa Initiative หรือ TAI ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อแอฟริกานะเช่นความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเราก็ได้ดำประเด็นที่จะส่งเสริมความใกล้ชิดกับแอฟริกาเนี้ยไปหารือกับฝ่ายคาซัคสถานซึ่งก็ได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกันในการเข้าไปส่งเสริมความสัมพันธ์กับแอฟริกาในกรอบนี้ด้วยกันนะคะสำหรับอีกประเด็นนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือได้มีการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในเวทีพหุภาคีและระดับภูมิภาคเช่นนะคะกลุ่มประเทศ C6 หรือ C6 นะคะ
1: คร
10: ับซึ่งกลุ่มประเทศ C6 เนี่ยก็ประกอบไปด้วยคาซัคสถานอุซเบกิสถานคีร์กีสถานเติร์กเมนิสถานทาจิกิสถานและอาเซอร์ไบจันนะคะนอกจากนี้ก็กระชับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศซิก้า CIGAหรือ Conference on Interaction and Confidence Building เป็นกลุ่มประเทศที่มีทั้งหมด28ประเทศสมาชิกนะคะกลุ่มประเทศ ACD แล้วก็ BRICS ด้วยนะคะ รวมทั้งได้สนับสนุนคาซัคสถานให้เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนและการสมัครเข้าเป็นอัครภาคีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia ค่ะ
1: ครับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศคนไทยและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านครับ
10: มีประโยชน์อย่างยิ่งหลายด้านนะคะอย่างเดี๋ยวจะขอกล่าวถึงประเด็นแรกก่อนนะคะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ผลักดันนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกในฐานะผู้เชื่อมโยงและเปิดประตูหรือที่เรียกว่า Bridge Builder เป็น Door Knocker นะคะให้แก่ภาคเอกชนไทยที่ในการที่จะขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในคาซัคสถานนะคะการเยือนครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะตอบโจทย์ในข้อนี้นะคะซึ่งท่านรองนายกเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศท่านได้นำคณะภาคเอกชนไทย12บริษัทร่วมในการเยือนคาซัคสถานครั้งนี้ซึ่งก็ได้เป็นโอกาสที่จะไปสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสการค้าการลงทุนท่านได้เป็นท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านได้เป็นประธานร่วมกับฝ่ายคาซัคสถานในการกล่าวเปิดงาน Thailand Kazakhstan Business Forum นะซึ่งจัดขึ้นที่เมืองอัลมาตีนะเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของคาซัคสถานซึ่งการจัดกิจกรรม Business Forum ครั้งนี้เนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยนะคะจากภาคเอกชนคาซัคสถานซึ่งมาเข้าร่วมงานเต็มห้องประชุมที่เราจัดไว้นะคะซึ่งมีประมาณเกือบ120รายนะคะซึ่งสาขาที่มีศักยภาพที่วันนั้นได้มีการหารือทางธุรกิจกันไปก็เป็นภาคการท่องเที่ยวสินค้าอาหารและแปรรูปนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเทคโนโลยีดิจิทัลการก่อสร้างโลจิสติกส์นะคะเศรษฐกิจสร้างสรรค์และธุรกิจการรับจัดงานแบบครบวงจร อยากจะขอยกตัวอย่างความร่วมมือกับคาซัคสถานที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะซึ่งก็คือสาขาอาหารและการแปรรูปอาหารซึ่งภาคเอกชนไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงมากและมีความพร้อมจะส่งออกสินค้าอาหารและอาหารทะเลไปยังคาซัคสถานซึ่งสำหรับคาซัคสถานเนี่ยนอกจากสินค้าจากไทยจะเป็นไปเพื่อการบริโภคภายในคาซัคสถานแล้วเนี่ยเขายังพร้อมที่จะร่วมมือกับเราในการตั้งโรงงานแปรรูปอาหารเพื่อจะส่งออกไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียกลางส่งออกไปรัสเซียและยังออกต่อไปยังยุโรปด้วยนะคะซึ่งก็จะใช้เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ Trans-Caspian หรือ The Trans-Caspian International Transport Route TITR หรือที่เรียกกันว่า Middle Corridor นะคะซึ่งความร่วมมือนี้จะเป็นการขยายโอกาสอย่างดีแล้วก็สร้างมูลค่าเพื่อให้กับสินค้าไทยที่เป็นรูปธรรมการเยือนครั้งนี้เนี่ยยังช่วยให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับประชาชนของคาซัคสถานผ่านการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการศึกษานะคะขณะนี้เนี่ยชาวคาซัคสถานเนี่ยนิยมเข้ามาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและก็เป็นโอกาสที่ไทยจะได้เผยแพร่ศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ของเราไปสู่คาซัคสถานด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการโรงแรมการนวดเพื่อสุขภาพเรื่องอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในคาซัคสถานมากขึ้นขอเรียนด้วยนะคะว่าในการไปเยือนครั้งนี้เราได้รับทราบอย่างน่ายินดีเลยนะคะว่าเมนูต้มยำของไทยเนี่ยกำลังแพร่หลายมากขึ้นในคาซัคสถานนะคะคือแทบเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเมนูที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันกันเลยนะคะ
1: สุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
10: อยากจะขอเรียนว่ากระทรวงการต่างประเทศมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะดำเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกนะเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติไทยและประชาชนไทยนะคะซึ่งคาซัคสถานเนี่ยเป็นประเทศหุ้นส่วนที่สำคัญของไทยอย่างยิ่งนะคะในภูมิภาคเอเชียกลางในฐานะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงไทยเองเนี่ยได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการเป็นหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้ของคาซัคสถานนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างการให้แน่นแฟนมากขึ้นและเราจะใช้โอกาสนี้ต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันเพื่อรักษาพลวัตของความสัมพันธ์ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายหลังการเยือนคาซัคสถานของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศในครั้งนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการที่ไปเยือนคาซัคสถานครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนไทยเนี่ยได้รู้จักกับคาซัคสถานมากขึ้นนะคะและก็มีความประทับใจอย่างยิ่งกับการต้อนรับและการให้ความสำคัญที่ได้รับจากฝ่ายคาซัคสถานเป็นอย่างมากนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศท่านได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีคาซัคสถานซึ่งถือเป็นการให้เกียรติแก่ฝ่ายไทยอย่างมากนะคะโดยนอกจากนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของคาซัคสถานเองก็ได้มีโอกาสหาหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ท่านก็ได้บอกเล่าความทรงจำและความประทับใจที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของคาซัคสถานเนี่ยมีต่ออัธยาศัยไมตรีจิตของคนไทยนะคะรวมถึงความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยและกีฬามวยไทยนะซึ่งเราก็เชื่อว่าประชาชนคาซัคสถานที่มีความคุ้นเคยกับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีทัศนคติและมุมมองที่ดีเช่นนี้เช่นกันนะคะจึงเป็นจุดแข็งของประเทศเราเลยนะคะในการที่จะใช้ต่อยอดส่งเสริมความสัมพันธ์กับที่ใกล้ชิดกับคาซัคสถานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะขับเคลื่อนผลการเยือนคาซัคสถานครั้งนี้เนี่ยให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเราจะรักษาพลวัตของความร่วมมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปโดยเราจะเตรียมพร้อมสำหรับการเดินระดับสูงที่จะมีขึ้นระหว่างไทยกับคาซัคสถานในอนาคตอันใกล้รวมทั้งการเตรียมกิจกรรมการฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยคาซัคสถานที่จะมีขึ้นในปีหน้านะคะปี2570ซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนระดับสูงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การค้าการลงทุนการจับคู่ทางธุรกิจนะคะการจัดกิจกรรมที่ภาคประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนให้ก้าวหน้าต่อไปนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะติดตามผลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยที่เราได้มีการเริ่มพูดคุยกับฝ่ายคาซัคสถานในช่วงการเยือนที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในประเด็นของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารและประเด็นเรื่องความมั่นคงทางพลังงานซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะ เร่งติดตามผลในประเด็นเหล่านี้เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมที่สุดต่อประเทศของเราและประชาชนไทยค่ะ
1: ครับนี่คือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคาซัคสถานโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
10: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแต่ขอขั้นสักครู่ค่ะพอดีเมื่อสักครู่นะคะมีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ให้ความกรุณานะคะโทรเข้ามาแล้วบอกว่าที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปในเรื่องของการสอบท้องถิ่นโดย3ผู้ต้องหามีท่านนึงนะคะที่ดิฉันได้กล่าวในเรื่องของตำแหน่งผิดไปนะคะนั่นก็คือจ่า10ตำรวจพิชิตทั้งพรมนะคะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่มีการโทรเข้ามาบอกนะคะต้องแล้วก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยค่ะไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของทางด้านการไฟฟ้านครหลวงกันสักนิดนะคะที่มีการประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนค่ะโครงการติวานนท์แจ้งวัฒนานะคะระยะทางเนี่ยรวมทั้งสิ้น 15.6 กิโลเมตรค่ะเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นมีความมั่นคงเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มันเพิ่มขึ้นนะคะเมืองมีความปลอดภัยแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยภายในปี2570ค่ะปัจจุบันนะคะดำเนินงานไปแล้ว 35.74% สำหรับแผนการทำงานในเดือนกรกฎาคม2569นะคะมีทั้งสิ้น5งานด้วยกันนะคะงานแรกค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดึงท่อลอดหรือว่า HDD บนถนนติวานนท์ซอยติวานนท์ปากเกร็ด9นะคะซอยติวานนท์26และถนนแจ้งวัฒนะบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด15ซอยแจ้งวัฒนะ14หน้าศูนย์บริการ NT แจ้งวัฒนะ2และหน้าบริษัทสยามแมคโครแจ้งวัฒนะค่ะงานที่2นะคะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดันท่อลอดใต้ดินหรือว่า push through ค่ะบริเวณหน้าปากซอยพหลโยธิน 55/1 วงเวียนบางเขนและบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยดอนเมืองนะคะงานที่3ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีการขุดวางท่อ Open Cut นะคะหน้า บริษัท NXP Manufacturing Thailand จำกัดค่ะงานที่4ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่ออันนี้เนี่ยทำงานบนทางเท้านะคะบนถนนแจ้งวัฒนะช่วงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดถึงซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด30ค่ะและงานสุดท้ายงานที่5นะคะงานลากสายไฟฟ้าบนถนนติวานนท์ช่วงแยกสามัคคีถึงแยกปากเกร็ดนะคะแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะช่วง5แยกปากเกร็ดถึงถนนเลียบคลองประปาค่ะโดยทั้งหมดเนี่ยนะคะจะมีการทำงานในช่วงเวลา 22:00 นถึง 5:00 นของทุกคืนแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจร2ช่องทางด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งทางด้าน MEA นะคะได้มีการเน้นย้ำให้ผู้รับจ้างนั้นทำงานด้วยความรอบระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในช่วงฤดูฝนที่มักจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำรอการระบายค่ะทาง MEA ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกๆโครงการไม่สร้างปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำแล้วก็ให้ปฏิบัติงานตามมาตรการกำกับและความการควบคุมการปฏิบัติงานที่จะคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดนะคะควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐาน านความปลอดภัยอย่างสูงสุดโดยคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งเหตุหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆเนี่ยสามารถประสานไปได้นะคะที่ผู้ประสานโครงการคุณกิตติศักดิ์ต่ายโพค่ะคุณกิตติศักดิ์ต่ายโพนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์082087 4659 082087 4659ค่ะหรือสามารถติดต่อไปที่ MEA Call Center ก็ได้นะคะ1130 1130อันนี้เนี่ยสามารถโทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของนโยบายพลังงานกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมนะฮะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีข่าวดีหลายข่าวนะฮะเพราะว่ารัฐมนตรีพลังงานคนนี้คือรัฐมนตรีสุดซอยนะฮะเมื่อก่อนคือรัฐมนตรีอุตสาหกรรมใช่ไหมคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยก็มีมาตรการเชิงรุกเพื่อลดค่าครองชีพแล้วก็รื้อระเบียบพลังงานใหม่นะครับสรุปอย่างนี้ก็คือมีการลดราคาค่าไฟครับใครที่ใช้200หน่วยแรกเนี่ย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะฮะ200หน่วยแรกคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยน่าจะประกาศใช้ได้ทันในช่วงบินเดือนสิงหาคมนี
0: ้
1: และเรื่องของที่มีการคิดค่าไฟสาธารณะเนี่ยไฟส่องสว่างริมทางใส่ในบินค่าไฟโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยจะมีการแยกออกนะครับอันนี้เป็น2เรื่องหลักๆใหญ่ๆนะครับที่เมื่อวานนี้มีการประชุมมานะครับแล้วก็เรื่องต่อไป
0: ค
1: ือล้างไพ่โซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์นะครับมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พัฒนาเอกชนเมื่อก่อนเนี่ยใช้ระบบใครยื่นก่อนได้ก่อนนะครับใครมาก่อนได้ก่อนก็จะมีการกระจุกตัวในกลุ่มทุนใหญ่เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์คะแนนคุณภาพจำกัดสิทธิ์ต่อรายไม่เกิน30เมกะวัตต์นะครับไม่ให้มีการเขาเรียกว่ากลุ่มทุนรายใหญ่มากว่าซื้อไม่ให้ผูกขาดว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะอันนี้ก็เป็นการล้างไพ่โซล่าชุมชน 1,500 เมกะวัตต์กำหนดนโยบาย1ตำบล1โครงการเพื่อกระจายเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะครับและสุดท้ายสำหรับผู้ที่มีโซล่ารูฟท็อปที่บ้านเน
0: ี่
1: ยมีการรับซื้อไฟนะครับเวลาคุณซื้อโซล่ารูฟท็อปมาทีเนี่ยกว่าคุณจะคืนทุนเนี่ย 4-5 ปีพอซื้อมาเนี่ยแพง
0: ติดทีเป็นแสน
1: เป็นแสนนะครับแล้วค่าไฟอยู่ในหลักพันหรือเต็มที่นะใครใช้ไฟเยอะก็อยู่ในหลักหมื่นซึ่งไม่ค่อยมีหรอก
0: น้อยๆยกเว้นแต่ว่าครอบครัวใหญ
1: ่ๆ
0: ที่อยู่กันเยอะๆ
1: ทำให้คน รู้สึกว่าจ่ายเป็นแสนแต่จ่ายค่าไฟเดือนละไม่กี่พัน
0: มันดูไม่คุ้ม
1: มันไม่คุ้
0: ม
1: ต่อไปเนี่ยก็จะมีการไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเขามารับซื้อไฟของคุณเพราะคุณใช้เนี่ยมันเหลือใช่ไหมเหลือเท่าไหร่ก็รับซื้อในราคา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะครับคือถ้าติดโซล่ารูฟท็อปแล้วก็มีไฟเหลือมาขายได
0: ้
1: นะครับ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ก็จูงใจนะครับจูงใจให้คนเนี่ยติดโซล่ารูฟท็อปมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขยายโควต้าเพิ่มขึ้นเป็น500เมกะวัตต์แล้วก็เปิดศูนย์ One Stop Service เพื่อลดความยุ่งยากในการยื่นเรื่องนะฮะแล้วก็ให้นำเม็ดเงินที่ขายไฟไปหักลบในบิลค่าไฟเดือนถัดไปได้ทันทีแหมอำนวยความสะดวกก็คือจูงใจให้คนติดโซล่ารูฟท็อปนะฮะ
0: ติดมั้ยคะ
1: น่าสนใจฮะเดี๋ยวหาตังค์ติดก่อนนะ
0: ก็ไม่หาตังค์ติดโอ้ม
1: ันเฮ้ยเขาให้กู้ด้วยนะ
0: กู้ไปติดอย่างเงี้ยเหรอ
1: เฮ้ยดูข่าวนี้ดีกว่า
0: ทำไมคะ
1: เรื่องของการประเมินนะฮะ
0: ประเมินดิฉันเหรอ
1: การประเมินปกติเนี่ยพนักงานเอกชนหรือพนักงานหรือราชการเนี่ยจะมีการประเมิน
0: ใช่
1: ไหมเพื่อให้จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเอกชนอยู่ต่อหรือพอแค่นี้
0: หรือการปรับของเงินเดือนใดๆ
1: ใช่ถ้าราชการก็คือว่าจะดูว่าคุณจะได้ปรับเงินเดือนได้สองขั้นได้ดีเด่นได้ดีมากเนี่ยก็ตามผลงานของคุณที่ต่างประเทศเนี่ย Facebook Meta นะฮะ Meta Social Media ยักษ์ใหญ่ Facebook เนี่ยเขาใช้ AI ประเมินผลครับใช้ AI ในการประเมินผลพนักงานแล้วพนักงานก็ออกมาประท้วงเพราะว่ามีบางคนเนี่ยถูกไล่ออกหรือถูกประเมินโดยไม่เป็นธรรมนะสำนักข่าวต่างประเทศก็บอกว่าอดีตพนักงาน Meta Social Media ยักษ์ใหญ่ Facebook จำนวน26คนนะยื่นฟ้องต่อศาลรัฐแคลิฟอร์เนียเรียกร้องเรื่องของค่าเสียหายค่าชดเชยสิทธิประโยชน์บอกว่าเขาถูก AI ประเมินนะครับเขาถูก AI ประเมินอย่างไม่เป็นธรรมฟ้องร้องว่าเขาอะถูก AI ประเมินโดยจัดคะแนนผลงานสูงต่ำจากการลาหยุดลาป่วยลาคลอดตามเงื่อนไขสัญญาจ้างและถูก AI ประเมินว่าไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และถูกใส่เข้าไปในรายชื่อพนักงานที่สมควรถูกเลิกจ้างหรือว่า lay off นะครับเขาบอกว่า เฮ้ยมันไม่ใช่คนประเมินใช้ AI ประเมินก็เลยไม่เป็นธรรมนะครับส่วน Meta ก็บอกว่าไม่ได้ใช้ AI บอกว่าใช้คนในการประเมิน
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อปฏิเสธของเขานะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยนะครับว่าเมื่อปี69เนี่ยต้นปีเนี่ย Meta เริ่มใช้ระบบ AI ในการจับตาการทำงานของพนักงานตรวจสอบด้วยการดูอีเมลเก็บข้อมูลตำแหน่งมือถือดูประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตการเข้าดูเว็บไซต์การลากเมาส์แล้วก็การพิมพ์บนแป้นคีย์บอร์ดเริ่มจากมาร์คซักเคนเบิร์กนะฮะผู้ก่อตั้ง Facebook บอกว่าต้องการให้ AI เรียนรู้พฤติกรรมพนักงานเหล่านี้ให้มีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นแต่โครงการเนี่ยใช้ AI ในการจับตาพนักงานนะฮะถูกระงับชั่วคราวเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังพนักงาน 1,600 คนรวมตัวร้องเรียนว่าบริษัทละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งนโยบายอย่างชัดเจนนะครับก็เป็นเรื่องที่ต่างประเทศเขาบอกว่าใช้ AI ประเมินบอกว่าพนักงานบอกว่าใช้ AI ประเมินเนี่ยผลงานเนี่ยมันต่ำเกินจริง
0: แต่จริงแล้วการประเมินควรเป็นคนกับคนประเมินกันมากกว่านะในความเห็นความคิดเห็นของดิฉันนะ
1: มันมีสองฝั่งเขาบอกว่าคนเนี่ยใช้การประเมินเนี่ยมีดุลพินิจรักใครชอบใครก็ให้คนนั้นถูกไหมเขาเลยบอกว่าเนี่ยใช้ AI ประเมินดีกว่า AI เนี่ยมีความเป็นธรรมมากกว่ามนุษย์ผมสนิทกับคุณสันพรผมให้คุณสันพรสองขั้น
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: อีกคนหนึ่งผมไม่สนิทเพิ่งมาใหม่ผมให้ขั้นเดียว
0: แต่ว่าแต่อย่างนี้เขาบอกนะคะว่า AI มันก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรเขียนโปรแกรมให้มันถูกต้องนะเพราะว่าเขาในเรื่องของการลามาสายการอะไรเดี๋ยวนี
1: ้
0: บางอย่างมันเป็นสิทธิ์ของเขามันก็ไม่น่าจะเป็นเอามารวมในเรื่องของการประเมินไหม
1: มันมองได้มันต้องมองรอบด้านเนี่ยบางคนเขาลาเนี่ย
0: ม
1: ี
0: เหต
1: ุ
0: จะถูกต้องใช่ค่ะ
1: บางคนมันมีเหตุในการลาแต่ว่าผลงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกลงไป
0: ค่ะ
1: มันก็แต่ว่าอันนี้มันถึงขั้นเลิกจ้างเลย
0: หรือว่าเราใช้ควบคู่ก็ได
1: ้อันนี้มันถึงขั้นเลิกจ้างเลยไง
0: ใช่คนเขาก็เลยไม่โอเค
1: คือถ้าคุณปรับลดเงินเดือนมันก็ส่วนหนึ่งแต่อันนี้คือเลิกจ้างด้วยการใช้ AI ในการประเมินเนี่ย
0: มันไม่ควร
1: มันก็คือการตัดสิทธิ์อนาคตของคนคนหนึ่งด้วยการเลิกจ้างเขาก็มีสิทธิ์คือบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างแต่พนักงานก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้
0: อง
1: ว่าการประเมินเนี่ยมันไม่เป็นธรรม
0: ใช่
1: คือการประเมินโดยมนุษย์เนี่ยถามว่าเป็นธรรมไหม
0: ก็ไม่ค่อย
1: ไม่เป็นธรรม
0: 50-50เหมือนกันนะ
1: ไม่งั้นมันจะมีคำว่าเด็กนายหรออ
0: ุ้ยค่ะถูกต้อง
1: คือการใช้ดุลพินิจของคนเนี่ยมันมีมัน
0: ไม่ตรงใดๆด้วย
1: มันไม่เที่ยงธรรมอย่างแท้จริงก
0: ็
1: เลยบอกว่าใช้ AI ประเมินคือคำถามว่าใช้ AI ประเมินแล้วมัน
0: ก็ไม่ได้ตรง
1: มันก็มันตรงแท้จริงไหมวิธีการนะคุณเข้าเนี่ยอะไรเนี่ย
0: ChatGPT
1: กับคุณเข้า Google Gemini คุณลองถาม Google Gemini ว่า ChatGPT กับ Google Gemini เนี่ยอันไหนดีกว่ากัน
0: ก็ไม่ถูกกันใช่ไหม
1: คุณลองถามดูดูซิว่ามันเป็นธรรมไหม
0: เขาก็ต้องบอกว่าเขาดีกว่าสิ
1: ไม่เคยทำเหมือนกันนะวิธีการดูก็นั่นแหละ
0: คือ
1: การใช้ AI ประเมินเนี่ยคือเพื่อที่จะลดการใช้ดุลพินิจของมนุษย์ที่อาจจะไม่เที่ยงไม่ใช่อาจแหละมันไม่เที่ยงตรงเที่ยงแม่นยำก็เลยใช้ AI แต่พอใช้ AI ก็เกิดปัญหาเหมือนกันในต่างประเทศ
0: ก
1: ็บอกว่าดูไม่รอบด้านนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้บริหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องดูอะ
0: แต่ต่างประเทศนี่เขานำ AI มาใช้ในเรื่องของการทำงานเยอะมากเลยนะ
1: เยอะมากเยอะมาก
0: คือดีมันมองในแง่ดีก็ดีนะฮะแต่มองในแง่ไม่ดีมันก็มีอยู
1: ่มันก็มี
0: เพราะฉะนั้นก็ใช
1: ้ไม่ครับมันอยู่ที่คนถูกประเมินพอถูกประเมินต่ำก็บอกไม่เป็นธรรมพอถูกประเมินได้ดีก็จะรู้สึกว่าอ้อเงียบ
0: ๆจริงค่ะ
1: แต่นี่คือเรื่องต่างประเทศไงบอกว่าการใช้ AI ประเมินผลเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ถูกร้องเรียนเหมือนกันนะ
0: ค่ะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้หมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
11: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเปิดตรวจสอบสิทธิ์เวลา6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
14: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าก
18: ระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรพร้อมเปิดตรวจสอบสิทธิทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป
19: นายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นกรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
18: พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่อง
20: นางสาวอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดขอเชิญเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดและร้านค้าท้องถิ่นโดยกำหนดจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ โดยในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569จัดขึ้นณที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่อำเภอกำหนดครบทั้ง25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
18: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยตรวจยึดน้ำมันเบนซินผิดกฎหมายริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียกว่า750ลิตรเร่งขยายผลหาขบวนการลักลอบนำเข้า
4: ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์หมวดป้องกันชายแดนที่1กองร้อยป้องกันชายแดนที่5กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณสวนปาล์มน้ำมันริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียพื้นที่รอยต่อหมู่4บ้านมือบาตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกเจ้าหน้าที่พบสิ่งของต้องสงสัยวางอยู่ริมชายฝั่งจึงเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดผลการตรวจสอบพบเป็นน้ำมันเบนซินบรรจุในแกลลอนจำนวน25แกลลอนรวมประมาณ750ลิตรลักษณะเพิ่งถูกลักลอบขนย้ายเข้ามายังฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่โดยรอบแต่ไม่พบบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมประสานด่านศุลกากรสุไหงโกลกและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสสาขาสุไหงโกลกรับมอบของกลางเพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนน้ำมันข้ามแนวชายแดนต่อไปวิราภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
18: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
21: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
22: คืน11

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
3: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวสารก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลยอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
3: โอ้ถ้าเป็นนั้นพี่แค่ไปบอกไอ้เนโก้ก่อนละกันอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนละกันนะ
2: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
4: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรม

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกันนะคะในยามเช้าของวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569วันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันของการคิดคำนวณตัวเลขใครเตรียมกันบ้างตั้งแต่เช้านะคะคือลืมไปเลยคือช่วงนี้เวลามันผ่านไปเร็วมากและตัวเราเองอ่ะปกติก็จะมีการแบบซื้อจะดูหาเลขอะไรมีการคำนวณตั้งไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแต่ว่าเดือนนี้รู้สึกว่าเร็วอ่ะอยู่ๆแบบแป๊บนึงตอนนี้กลางเดือนอีกแล้วหรอก็เตรียมตัวไม่ทันนะคะใครที่มีอะไรเด็ดๆก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะตอนนี้นะคะเผื่อจะยังทันอยู่ก่อนถึงช่วงเที่ยงนี้นะคะก็ว่ากันไปค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวเลขแล้วกันที่เชื่อว่าเป็นตัวเลขที่หลายคนเนี่ยรอฟังว่าเช้าๆเนี่ยจะมีปริมาณฝนเท่าไหร่ในพื้นที่ไหนทั่วประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเท่าไหร่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ต้องมานั่งลุ้นกันอยู่ในแต่ละวันเหมือนกันค่ะก็มาดูกันเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลายช่องทางเนาะทั้งในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยที่รับฟังผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางไลฟ์สดกันไปนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังมาดูอีกหนึ่งตัวเลขที่เราหมอเป็นตัวเลขสำคัญมากแล้วก็ลุ้นทุกวันเลยตั้งแต่ช่วงที่มีการ

ประกาศแจ้งเตือนออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็วันนี้ปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณในพื้นที่ภาคเหนือค่ะในพื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้เนี่ยร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนในพื้นที่ภาคกลางก็ร้อยละ40เช่นกันอีสานเหมือนกันอีสานก็ร้อยละ40นะคะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะร้อยละ60นะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้มาดูกันบ้างวันนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30นะคะโอ้โหภาพรวมนี่คือภาคใต้อ่าวไทยน่าจะน้อยสุดแล้วนะคะฝนวันนี้นะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะก็ยังประมาทไม่ได้แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดระนองนะคะก็มีแดดออกมาให้พอชื่นใจรู้สึกว่าเวลาฝนมันตกในช่วงที่มีการประกาศแจ้งเตือนแล้วมันตกแบบต่อเนื่องตกไม่หยุดอ่ะพอวันไหนที่เริ่มเห็นแสงแดดปุ๊บเริ่มรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาทันทีนึงเริ่มรู้สึกดีใจว่าเอ๊ซักผ้าเนาะเตรียมเอาไว้แล้วนะคะว่าจะได้ตากผ้าแบบแดดหอมๆบ้างไหมนะคะหลายคนก็รอติดตามสภาพอากาศกันไปในแต่ละวันนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังสภาพอากาศในพื้นที่ไหนเป็นยังไงนะคะหรือว่าเรื่องราวข่าวสารอื่นๆอยากฟังผลงานเพลงไหนก็ได้เหมือนกันค่ะทักทายกันเข้ามาในยามเช้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนโยบายของรัฐบาลกันบ้างดีกว่าเรื่องของค่าฟงค่าไฟเอ๊ะจะยังไงมีข่าวออกมาว่ารัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องของค่าไฟยังไงนะคะมาดูกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีคนออกมาเปิดเผยว่าไอ้ค่าไฟบ้านเราที่เราจ่ายอยู่เป็นประจำเนี่ยเฮ้ยเราเนี่ยมันพ่วงมากับการที่เราเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าไฟทางสาธารณะด้วยอ่ะประเด็นนี้นะคะก็มีการเปิดเผยออกมาด้วยเหมือนกันค่ะมาดูการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของรัฐบาลนะคะที่จะมีการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าในครั้งนี้กันค่ะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ค่ะเป็นการประชุมครั้งที่2ของปี69นี้นะคะในที่ประชุมเนี่ยมีการมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้มีความโปร่งใสถูกต้องเลยค่ะอันดับแรกที่รัฐต้องทำก็คือเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเพราะเราไม่รู้จริงๆนะเฮ้ยว่ากลไกการทำงานของคณะทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานไฟฟ้าของประเทศเราอ่ะคือเขาทำหน้าที่กันแบบไหนเขาทำงานกันแบบไหนถูกต้องไหมคะก็ต้องไปตรวจสอบอันนี้ก่อนเลย2ต้องไปตรวจสอบดูซิว่ามาตรการที่คุณกำหนดออกมาเนี่ยมันมีความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนมากพอหรือยังแล้วก็3ค่ะให้ไปดูเรื่องของการรองรับการลงทุนใหม่ๆเกี่ยวกับภาคการไฟฟ้าภาคพลังงานของประเทศไทยโดยต้องคำนึงว่าไม่ว่าจะออกมาตรการอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือต้องไม่กระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนใช่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เห็นในส่วนนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการเสนอนะคะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมาอีกหนึ่งชุดเป็นคณะกรรมการร่วมค่ะเพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาทำกฎหมายเฉพาะสำหรับการกำกับดูแล Data Center ให้ครอบคลุมกับประเด็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากเรื่องของกฎหมายเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของมลภาวะทางเสียงนะคะก็หลายๆประเด็นทั้งหมดนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะก็จะเห็นหน้าค่าตาบ่อยๆตั้งแต่ตอนที่มีประเด็นเรื่องของน้ำมันแพงใช่ไหมคะแล้วตามด้วยกระแสเรื่องของไฟฟ้าที่พี่น้องประชาชนต้องแบกรับภาระค่าจ่ายค่าไฟฟ้าของไฟทางสาธารณะให้ด้วยค่ะก็จะเห็นหน้าค่าตาคุณเอกนัทบ่อยมากเลยค่ะโดยคุณเอกนัทเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมปุ๊บก็ออกมาเปิดเผยว่าเนี่ยประชุมไปที่เรียบร้อยแล้วท่านนายกสั่งการมาอย่างนี้1 2 3 4จนออกมาเป็นมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องด้วยกันมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยค่ะเขาบอกว่าเขาจะมีการแยกต้นทุนไฟฟ้าสาธารณะออกจากการเสียค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอะค่ะคือมันจะแยกออกจากกันแล้วนะคุณผู้ฟังเขาจะไม่มีการมาคิดค่าไฟฟ้าไฟทางสาธารณะในมิเตอร์บ้านเราเด็ดขาดโอเคอันนี้ยินดีค่ะแล้วก็เป็น
มาถูกทางแล้วอ่ะเขาเรียกว่านายรัฐบาลเนี่ยกำหนดนโยบายมาถูกทางแล้วอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะมีมาตรการในเรื่องของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้านะคะสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยโดยเขาบอกว่าเขาจะมีการลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟคือบ้านไหนที่ใช้ไฟฟ้า200หน่วยเนี่ย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยค่ะแล้วก็ให้มีผลในรอบบินของเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นนโยบายที่เราฟังกันมาสักพักแล้วเนาะเริ่มจะเห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเนี่ยเขาจะกำหนดใช้แล้วแหละในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็3ค่ะขยายมาตรการต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลระบบไฟฟ้าเนี่ยให้ครอบคลุมทั้งกิจการในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดค่ะ 4 ค่ะกำหนดอัตราไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ data center นะคะแล้วก็5ค่ะกำหนดให้ผู้ประกอบการ data center รายใหญ่เนี่ยคุณจำเป็นจะต้องวางหลักประกันในการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำให้ด้วยนะคะ6ค่ะมีการเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงๆโดยกำหนดวันสิ้นสุดสัญญานะคะแล้วก็ประเภทต่างๆที่มีการต่ออายุแบบอัตโนมัติมีการปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นและมาตรการสุดท้ายมาตรการที่7ค่ะเขาจะมีการเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนค่ะกำหนดผลิตรวมกันเนี่ยไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์ค่ะและมีการกำหนดหลักการ1ตำบล1โครงการปรับวิธีการคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการจากระบบนะคะใครที่ยื่นก่อนก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้ก่อนและจะมีการคัดเลือกด้วยเกณฑ์คะแนนคุณภาพพร้อมกับกำหนดเพดานในการรับคัดเลือกของผู้พัฒนาแต่ละรายนะคะไม่เกิน30เมกะวัตต์ค่ะเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นแล้วมันเป็นการกระจายโอกาสให้มันเข้าถึงได้ทุกๆพื้นที่นะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่เหมือนเป็นการล็อกสเปคเอาไว้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะให้มันกระจายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาเนี่ยมาช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันค่ะนี่ก็เป็น7มติจากที่ประชุมเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของไฟฟ้าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีชี้แจงออกมาเป็นย่อยๆว่าไอ้7มาตรการเนี่ยที่มันยังเป็นภาษาแบบทางการอยู่ถ้าลงลึกในทางปฏิบัติแล้วอ่ะพี่น้องประชาชนจะได้อะไรแล้วก็จะมีข้อไหนที่เอ๊ะมันยังดูขัดอยู่อีกหรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ก็ต้องรอติดตามหลังจากนี้แต่ว่าหลักๆที่เราเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะใครที่ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ3บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของการแยกบินอย่างชัดเจนระหว่างค่าไฟฟ้าสาธารณะกับค่าไฟฟ้าบ้านเราแยกอย่างชัดเจนแล้วนะไม่มีการแบบมาแฝงรวมในบินค่าไฟบ้านเราอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ชัดเจนแล้วนะคะก็แสดงความยินดีด้วยก็ถือว่ามาถูกทางแล้วการดำเนินงานของรัฐบาลนะคะคุณผู้ฟังคะมาดูอีกหนึ่งข่าวแล้วกันเรื่องของใครที่กำลังติดตามอยู่ว่าเอ๊ะจะมีตอนนี้อ่ะคือเขามีการเปิดรับสมัครไปแล้วแหละตั้งแต่วันที่13ที่ผ่านมานั่นก็คือการเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรื่องนี้กำลังเป็นกระแสมากๆว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยอาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยคือมันทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับอสมหรือเปล่าทำไมจะต้องมีการทำอาสาพยาบาลชุมชนขึ้นมาเขาสร้างประโยชน์แบบไหนและเขาแตกต่างกับอสมยังไงค่ะวันนี้เนี่ยนัดหาข้อมูลแล้วก็มาสรุปให้สั้นๆแล้วกันนะคะเขาบอกว่าอาสาพยาบาลเนี่ยนะคะที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยให้คนกลุ่มนี้นะคะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนระบบสุขภาพของคนไทยนะคะที่เขาต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องหลังจากที่เขาไปรับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากกลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังประชาชนที่ต้องได้รับการติดตามอาการจากการรักษาจากที่บ้านนะคะเป็นจำนวนมากเลยแล้วตัวอาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยเขาก็เลยถูกออกแบบมาให้กลายเป็นกำลังเสริมข
ของทีมสุขภาพค่ะไม่ใช่การสร้างวิชาชีพใหม่อันนี้ยืนยันมานะคะจากคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเอ้าแล้วมันไม่ซ้ำซ้อนกับอสมหรอลักษณะของการทำแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ซ้ำซ้อนกันค่ะคืออาสาพยาบาลเนี่ยไม่สามารถมาทดแทนเจ้าหน้าที่อสมได้เพราะว่าอสมเนี่ยเขามีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าบุคลากรสาธารณสุขอื่นนะคะแต่จะเข้ามาช่วยในการทำงานที่จำเป็นที่ดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นการเข้าเยี่ยมบ้านการสังเกตและติดตามอาการการบันทึกข้อมูลสุขภาพตามแผนการดูแลการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคการสนับสนุนผู้ป่วยให้มาตามนัดการใช้ยาตามคำสั่งของแพทย์ว่าผู้ป่วยเนี่ยรับยากลับไปแล้วไปดูแลตัวที่บ้านเนี่ยคุณทำตามคำแนะนำของคุณหมอหรือไม่ตลอดจนการประสานส่งต่อเมื่อพบสัญญาณอันตรายค่ะโดยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพยาบาลนะคะเขาจะดูแลในกลุ่มเปราะบาง4กลุ่มด้วยกันมีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อโรค NCD อะค่ะแล้วก็ดูแลกลุ่มแม่และเด็กดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดนะคะตอนนี้เขาก็อยู่ในห้วงของการรับสมัครอยู่นะคะใครที่สนใจก็สามารถลองเข้าไปติดตามรายละเอียดดูได้นะคะนี่ก็เป็นคำชี้แจงจากคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เรื่องของอาสาสมัครพยาบาลชุมชนค่ะก็ลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไงต้องรอดูในระยะยาวแหละว่าถ้าเกิดว่ามีการสมัครมีการคัดเลือกรู้สึกว่าที่ดูจากกำหนดการนะคะน่าจะมีการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วก็ได้เริ่มรับการอบรมเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงราวสักประมาณปลายปีนี้คุณผู้ฟังเราน่าจะได้เห็นบทบาทการทำงานของอาสาสมัครพยาบาลชุมชนในช่วงปลายปีนี้ก็รอติดตามกันได้นะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: วัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวมาคุย

ิ่งสำคัญนะคะผลงานเพลงจากพิดาเอนโดฟินค่ะก็หนึ่งผลงานเพลงเก่าๆใครที่ชื่นชอบแนวนี้ก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ยังพอมีเวลาอยู่ผู้ฟังอีกประมาณ20นาทีนิดๆนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้ค่ะมาดูข่าวกันต่อไหมคะในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันก่อนเลยเมื่อวานนี้ทุกคนน่าจะเห็นข่าวแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะยุคทองของน้องเนเน่นะคะน้องเนเน่เนี่ยก็เดินสายหลังจากที่ไปแข่งขันอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ที่ผ่านมาก็เดินสายไปหลายที่เลยไปร้องเพลงกับท่านนายกด้วยแล้วก็ไปออกรายการหลากหลายช่องมากนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้น้องเนเน่เดินทางกลับที่ภูเก็ตแล้วนะคะพอกลับภูเก็ตปุ๊บก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านโชตินรินทร์เกิดสมค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้นำเกียรติบัตรมาแสดงความยินดีมาชื่นชมแล้วก็มอบให้น้องเนเน่เป็นการยกย่องน้องเนเน่แล้วก็ชื่นชมด้วยนะคะว่าน้องเนเน่รอยัลเนี่ยเป็นนักเรียนที่เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่ไปร่วมกันแสดงความยินดีนะคะกับน้องเนเน่แล้วก็ไปร่วมกันถ่ายภาพความประทับใจเมื่อวานนี้คุณพ่อก็ไปด้วยนะคะคุณพ่อก็ได้รับเกียรติบัตรด้วยนะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะก็บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นยังไงเดินทางกลับบ้านแล้วเนี่ยต้องอบอุ่นอย่างแน่นอนค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตก็มีการมอบเกียรติบัตรให้กับน้องเนเน่นะคะในฐานะที่น้องเนี่ยนอกจากจะมีความสามารถมีความโดดเด่นมีความเก่งมีความน่ารักแล้วทำให้หลายๆคนหลงไหลแล้วเนี่ยคือเขายกย่องน้องในฐานะที่น้องเนี่ยเป็นเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีแล้วก็เป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในเวทีแบบระดับโลกอ่ะคุณผู้ฟังแล้วท่านผู้ว่านะคะท่านก็ชื่นชมน้องเนเน่ใหญ่เลยท่านบอกว่าเก่งมากเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความอดทนแล้วก็ใช้ความสามารถเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้จนประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะซึ่งท่านผู้ว่าท่านบอกว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนหลายๆคนเนี่ยอยากที่อยากจะเดินทางตามความฝันของตัวเองแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดและประเทศชาติของตัวเองได้อย่างภาคภูมินะคะแล้วก็น้องเนเน่เนี่ยต้องบอกว่าน่ารักมากคือน่ารักทั้งครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อเองเราก็ได้เห็นข่าวในหลายๆมุมมองว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนน้องเนเน่มาอย่างดีเลยนะคะจนทำให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะคะสำหรับน้องเนเน่นะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะน้องเนี่ยอายุเท่าไหร่กันแน่ทำไมถึงมีความเก่งแล้วมีพลังเสียงร้องเพลงที่เก่งได้ขนาดนี้ค่ะน้องเนเน่นะคะอายุแค่16ปีเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังเป็นศิลปินเป็นนักดนตรีดาวรุ่งของจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะก็จะเห็นน้องตามมุมต่างๆที่ได้ไปทำการแสดงไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดเปิดท้ายหรือเป็นร้านอาหารต่างๆเราจะเห็นน้องเนเน่ในทุกแวดวงเลยอ่ะแล้วล่าสุดเราก็ไปเห็นน้องสร้างชื่อเสียงมาในเวทีระดับโลกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กใต้บ้านเรานี่เขาเก่งมากเลยนะแล้วคือทุกคนก็ร่วมกันส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนไม่ว่าน้องเนเน่หรือว่าคนไหนก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนอ่ะสนับสนุนเด็กๆเหล่านี้คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ว่าเด็กคนไหนจะประสบความสำเร็จในเส้นทางไหนแต่เรารู้สึกว่าการให้กำลังใจมันเป็นอะไรพื้นฐานที่เราสามารถให้กันได้อ่ะแล้วกำลังใจเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นพลังบวกที่ไปสร้างแรงบันดาลใจไปสร้างพลังให้กับเด็กคนหนึ่งเยาวชนคนหนึ่งหรือใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าได้เจอพลังบวกอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากยิ่งขึ้นพี่นัท
รวมถึงทีมงานสวทรนองเองนะคะส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่แบบสุดแรงเลยเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรที่น้องจะต้องพยายามและฝ่าฟันไปอีกในหลายๆรอบเชื่อว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับเด็กไทยทุกคนคนที่กำลังตามหาความฝันตัวเองอยู่จะเจอแล้วหรือยังไม่เจอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะมาดูจากภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างดีกว่าเชื่อว่าตอนนี้ชาวภูเก็ตเขาตื่นเต้นต้อนรับน้องเนเน่กันไปนะคะที่จะได้เดินสายหลังจากนี้นะคะในพื้นที่ของพังงากันบ้างค่ะพื้นที่ของพังงานะคะตอนนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมที่เขาดำเนินการจัดขึ้นนะคะมาดูอีกหนึ่งโครงการแล้วกันเป็นโครงการเขาหลักเซิร์ฟทาวค่ะกิจกรรมเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นค่ะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามันตลอดทั้งปีเลยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะทางปลัดจังหวัดพังงาก็เป็นประธานในการประชุมเป็นเวทีการประชุมที่เขากำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่ค่ะว่าจะมีการจัดโครงการเขาหลักเซิร์ฟทาวเป็นกิจกรรมเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นนะคะเขาหลักเฟิร์สเวฟนะคะด้วยหลายภาคส่วนเลยก็ไปประชุมด้วยกันนะคะคือกิจกรรมนี้เนี่ยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเขาก็กำหนดจัดขึ้นนะคะเขาบอกว่าอยากจะให้มาเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันแบบตลอดทั้งปีเลยค่ะแล้วก็ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการกีฬาการท่องเที่ยวรูปแบบไหนก็แล้วแต่การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาเอามาผสมผสานกันแล้วก็ต้องยกระดับเกี่ยวกับมาตรฐานนะคะว่าเราจะมีมาตรฐานยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าจัดกิจกรรมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ต้องแบบมีการวัดด้วยว่าเฮ้ยเรามีมาตรฐานมากพอหรือยังเรามีอะไรที่มันเป็นกิมมิคที่จะดึงดูดใจคนจากทั่วโลกจากทั่วประเทศไทยให้เข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาก็แล้วแต่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความท้าทายของแต่ละพื้นที่เหมือนกันนะนัดมองว่าอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูกันหลายคนฟังแล้วรู้สึกว่ากิจกรรมมีวันไหนอะไรยังไงอยากไปร่วมเลยนะคะกิจกรรมเนี่ยจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569นี้ค่ะจัดขึ้นที่ Memory Surf Village เขาหลักนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยจะมีการทำการแข่งขันตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปและมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่2ของการจัดงานค่ะวันที่29กรกฎาคมในช่วงเย็นเวลา17นาฬิกานะคะขณะที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีนักเซิร์ฟหลายๆท่านค่ะสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนะคะไปเยอะเลยทีเดียวและยังสามารถสมัครได้อีกค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครสนใจใครมีญาติหรือว่าที่ระนองบ้านเราเนี่ยนักเซิร์ฟมีเยอะมากและเป็นรุ่นเยาวชนเนี่ยมีเยอะมากคุณผู้ฟังเขาส่งเสริมกีฬาชนิดนี้อยู่นะคะลองเดินทางพาลูกหลานของเราเนี่ยลองเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันดูก็ได้นะคะสามารถสมัครลงการแข่งขันได้นะคะถึงวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook พังงา Tourism and Sport Event ค่ะภายในงานก็จะมีกิจกรรมอีกเยอะมากมายมีคอนเสิร์ตจากศิลปินด้วยสนุกสนานครบรถจบที่งานนี้งานเดียวไปเที่ยวพังงากันนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวสารที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

0: คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ
1: เป็นผลงานเพลงของแท็กซี่นะคะนานมากผลงานเพลงนี้ไม่ได้ฟังเชื่อว่าคนเนี่ยจะชื่นชอบฟังเพลงประมาณแบบนี้ในช่วงเวลาแบบฝนพรำพรำอากาศแบบเย็นๆนะคะก็ไม่รู้ว่าถูกใจคุณผู้ฟังบ้างหรือเปล่านะคะถ้าถูกใจก็ยินดีด้วยค่ะจะพยายามนะคะหาเพลงใหม่ๆหรือเพลงเก่าๆที่ไม่ได้ฟังกันมานานแล้วอ่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันในแต่ละช่วงในแต่ละวันเลยนะคะกลับมาในช่วงที่3เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วแหละเหลือข่าวสารอีก2จังหวัดคุณผู้ฟังในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างมั้ยคะกระบี่ตอนนี้เนี่ยเดินหน้าดูแลเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะคืออย่างที่เราบอกเนาะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยโอ้โหได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็มันยังแก้ไม่หายแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างหนักนะเราเห็นกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดการที่เราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นพื้นที่ที่เราผ่านการลำเลียงแล้วก็จะส่งออกไปประเทศที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันประเทศเราเข้าไปอยู่ในจุดๆนี้อ่ะนะคะซึ่งมีเยอะมากเห็นหลายๆเคสมากค่ะเรามาดูกันว่าในระดับของกระบี่เนี่ยเขามีแนวทางการป้องกันยังไงบ้างนะคะโดยทางด้านของคุณวิชิตเที่ยงธรรมค่ะท่านปลัดจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดอ๋อน่าสนใจนะสนใจค่ะเป็นการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่นะคะก็มีหลายภาคส่วนแหละที่เกี่ยวข้องอ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ไปเข้าร่วมการประชุมกันค่ะโดยทางด้านของนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการในฐานะที่เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8ค่ะมีการนำผลมารายงานค่ะเป็นผลการวิเคราะห์วิกฤตการยาเสพติดในช่วงครึ่งปีแรกของปี69ว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเผชิญกับคลื่นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่เขาบอกว่ามันอยู่ในระดับรุนแรงที่สุดในรอบ3ปีจริงๆคุณผู้ฟังเราเห็นข่าวแล้วเราตกใจเนาะแล้วแต่ละเคสเนี่ยคือการลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้านลำเลียงแล้วเข้ามาเอามาพักอยู่ในประเทศไทยอะค่ะก่อนที่จะส่งออกไปประเทศที่3นะคะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันรุนแรงมากในรอบ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็พบว่ามีคดียาเสพติดเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 22% ค่ะและผู้ต้องหาเพิ่มขึ้น 22% ด้วยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาทางด้านของการจับกุมหรือว่าการยึดยาเสพติดต่างๆนะคะก็สามารถยึดได้หลากหลายมากเฉพาะยาบ้าเนี่ยประมาณ786ล้านเม็ดค่ะแล้วยังมีไอซ์อีกนะไอซ์อีกประมาณ 30,000 กิโลกรัมค่ะซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดในรอบ6เดือนโหอันนี้แค่รอบ6เดือนเองเหรอโอ้มันน่ากลัวมันเป็นสถิติที่แบบเราฟังแล้วก็ใจหายนะโดยมีการพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดอะค่ะอยู่ที่ประมาณ 18,438 ชุมชนทั่วประเทศค่ะโอ้ตัวเลขแบบน่าตกใจจริงๆนะคะซึ่งทางจังหวัดกระบี่เองเขาบอกว่าเนี่ยสถิติเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องมาตระหนักแล้วแหละว่าเราจะมีการวางแผนการป้องกันในระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าก็มีช่องทางการเข้าออกมีขนส่งมีสนามบินมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันสุ่มเสี่ยงหลายๆช่องทางที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องมีการมาวางแนวทางการทำงานแล้วก็การทำงานร่วมกันด้วยนะคะมีหลายๆหน่วยงานมากค่ะถ้าเกิดว่าบอกชื่อเนี่ยอาจจะเอ่ยไปไม่หมดนะคะแต่เอาเป็นว่าเป็นหน่วยงานที่เขาทำงานแบบเข้มแข็งอ่ะเป็นหน่วยงานที่เขาทำงานเข้มแข็งมากในกระบี่นะคะแล้วก็จะดำเนินการหลังจากนี้จากจังหวัดก็จะลงไปสู่ในพื้นที่ของอำเภอทุกอำเภอเพื่อที่แบบว่าจะลงลึกถึงพื้นที่ให้ได้มากที่สุดทั้งการตรวจสอบการป้องกันการปราบปรามอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกระบวนการบำบัดรักษาก็ยังต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องนะคะเขาบอกว่ายุทธการนี้เนี่ยจะเป็นยุทธการที่จะทำทันทีและทำให้กระบี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะซึ่งเขาก็มีการฝากภารกิจนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มาช่วยการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครที่พบเห็นเบาะแสของยาเสพติดสามารถแจ้งได้หลากหลายช่องทางค่ะเชื่อว่าช่องทางแจ้งอ่ะไม่ยากแต่เราเห็นเบาะแสแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนกล้าที่จะเข้าไปแจ้งเบาะแสนี้หรือไม่นะคะอยากให้ทุกคนมาแสดงพลังในส่วนนี้ร่วมกันแล้วกันค่ะมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจากเรื่องของยาเสพติดมาดูเรื่องของการ แก้ปัญหาการค้ามนุษย์แล้วกันเมื่อวานนี้เขามีการอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปนะคะให้การมาทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ค่ะก็มีการประชุมมีการอบรมโดยนำพี่ๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก5อำเภอของจังหวัดระนองค่ะไปเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะเขามีการอบรม2วันเมื่อวานวันแรกแล้วก็มีวันนี้อีกวันนึงนะคะโดยท่านรองวิทรัตน์รามันเมื่อวานนี้ก็ไปเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะแล้วท่านก็บอกว่าไอ้การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าทำหน่วยงานเดียวทำไม่ได้ไม่มีการเห็นผลอย่างแน่นอนมันต้องมีการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะพี่ๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกว่าพี่ๆกลุ่มนี้คือเขาเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนไงคะเขาทำงานอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอ่ะเขารู้ว่าพื้นที่บ้านเขาเนี่ยเป็นยังไงบริบทแบบไหนเขาก็เลยเป็นส่วนสำคัญมากๆที่จะมาช่วยในการเฝ้าระวังจะมาช่วยคัดกรองจะมาช่วยเรื่องของการประสานงานการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระบวนการการค้ามนุษย์เหล่านี้นะคะก็พี่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องมาเสริมทักษะความรู้ต้องมาดูว่าเฮ้ยเรามีการจำแนกผู้เสียหายการค้ามนุษย์เนี่ยยังไงนะเรามีเครือข่ายรูปแบบไหนถ้าเกิดว่าเราพบเห็นลักษณะแปลกๆในรูปแบบไหนคือเข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนะคะมันจะทำให้บทบาทการทำงานของพี่ๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาชัดเจนเขาเข้มแข็งและเขาสามารถทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนแต่ที่เราเห็นได้คือเห็นได้จากการที่หน่วยงานไม่ได้นิ่งเฉยนะแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เขามีการขับเคลื่อนการทำงานอยู่ตลอดนะเรื่องของยาเสพติดก็ว่ากันไปนะคะป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาแล้วก็เรื่องของการค้ามนุษย์ก็ว่ากันไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็จริงแหละแต่คนทำงานอ่ะจะหยุดนิ่งไม่ได้คนทำงานก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วสังคมปัจจุบันนี้เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยเนาะใครเป็นอะไรยังไงนะคะก็ต้องมีการป้องกันไว้ในทุกๆทางการอบรมการเสริมสร้างการมาประชุมการคุยกันบ่อยๆอย่างน้อยๆอ่ะมันจะได้รู้ว่าทิศทางการทำงานอ่ะเป็นรูปแบบไหนเราจะได้เดินไปในทางเดียวกันและทำให้การทำงานเนี่ยมันเกิดความเอกภาพและมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะนี่ก็เป็นทุกเรื่องราวที่นัทเนี่ยตั้งใจอยากนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้ใครทำงานก็ฟังกันไปเพลินๆได้หรือว่าใครที่กำลังขับรถอยู่ก็ฟังเพลินๆได้นะคะเราก็ไม่ได้มีแค่ข่าวอย่างเดียวเนาะก็มีผลงานเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเวลาเดิมเลยค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงกับรายการอันดามันวันนี้และทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้แนนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็แฮปปี้ตลอดทั้งวันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยลงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสต๊อกคงเหลืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: โฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยลงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสต๊อกคงเหลือช่วยระบายผลผลิตเกษตรกร
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามสถานการณ์รับซื้อมะพร้าวแกงหลังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงและโรงงานรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมโดยพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต๊อกคงเหลือหน้าลาลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั้ง2จังหวัดได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภายหลังขอความร่วมมือโรงงานและผู้นำเข้ารับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกพร้อมชะลอการนำเข้าในช่วงนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกจนสามารถระบายผลผลิตตกค้างได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกจากการตรวจสอบล่าสุดยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นและติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
7: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน3จุดได้แก่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรเขื่อนปากมูลอำเภอโขงเจียมและ แม่น้ำสองสีอำเภอโขงเจียมซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงรองอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่7และโครงการชลประทานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอดจนสแตนด์บายเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: เทศบาลเมืองสุไหงโกลกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
8: นางสาลีฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกพร้อมรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองช่างปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโกลกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการการตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นตรวจสอบระบบความปลอดภัยความพร้อมของสถานประกอบการและกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้เติบโตอย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: มีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: สวัสดีครับ
4: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
5: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 ถึง 11:00 นโดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับยังได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับกระผมเช่นเคยนะครับวสุรัตน์เวียระสายหรือน้องดิววสุนะครับสำหรับคนที่ได้อยู่ในช่วงเวลา 9:00-10:00 ก็อาจจะได้เจอผมไปแล้วนะครับผมก็วันนี้จัดรายการต่อกัน2รายการเลยนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับฟังรายการนะครับผมของทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านเลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะมาเล่าข่าวนะครับผมในรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวอันดามันช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.n

0: www.acc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: เอาล่ะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับผมก็มาเปิดหัวกันด้วยประเด็นในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตระดับประเทศกันก่อนเลยดีกว่าครับซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆและก็สะเทือนวงการข้าราชการท้องถิ่นนะผมในประเทศไทยของเรานะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันนี้15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับมีการแถลงข่าวใหญ่ส่งตรงมาจากทำเนียบรัฐบาลเลยครับโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ควงแขนแท็กทีมมาพร้อมกับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์นะครับผมพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงบิ๊กตำรวจระดับผู้บัญชาการทั้งตำรวจสอบสวนกลางและผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตข้อสอบราชการส่วนท้องถิ่นในหัวประจำปี2568ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีประเด็นฉาวเรื่องการโกงการสอบนะครับล่าสุดนะครับทางตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลุยสืบสวนสอบสวนนะครับจนสามารถล็อกตัวผู้ต้องหารายสำคัญระดับตัวเป้งนะครับมาได้นะครับผมแล้วถึง3รายด้วยกันนะครับก็คือรวบตัวเป้งได้3รายแล้วนะครับงานนี้นะครับท่านนายกอนุทินนะครับผมได้ย้ำชัดเลยนะครับผมว่ารัฐบาลยุคนี้ครับจะไม่ปล่อยผ่านนะไม่ปล่อยผ่านเรื่องการทุจริตเด็ดขาดโดยเฉพาะวงการข้าราชการที่ต้องคัดคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานให้ประชาชนจริงๆครับใครเกี่ยวโยงหรือมีเบื้องหลังในการซื้อขายข้อสอบหรือโกงข้อสอบในครั้งนี้นะครับเตรียมตัวไว้ได้เลยโดนล้างบางยกแผงแน่นอนนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นคำที่ท่านนายกได้ลั่นออกมาได้กล่าวออกมาในผมได้เน้นย้ำออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ปล่อยผ่านนะครับใครที่โกงใครที่เกี่ยวข้องใครที่เกี่ยวโยงเตรียมตัวนะครับผมทั้งผู้ซื้อข้อสอบผู้รับข้อสอบผู้ที่จ้างวานผู้ที่ทำการโกงโดนกันยกแผงแน่นอนนะครับก็ถือเป็นข่าวเปิดฉากช่วงแรกที่แซ่บแล้วก็ร้อนแรงมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่พยายามตั้งใจในการที่จะสอบเข้ามาในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยครับผมก็ภาวนาเอาใจช่วยต่อกันต่อไปนะครับว่าให้กระบวนการยุติธรรมเหล่านี้นะครับสามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริงนะครับผมแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่สอบเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์นะครับผมสอบเข้ามาด้วยตัวเองด้วยความสามารถและความรู้นะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับทางด้านท่านอนุทินเลยนะครับที่ดำเนินการปราบปรามนะครับผมจับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับแล้วก็เอาใจช่วยผู้ที่พยายามสู้เพื่อความฝันของตัวเองอยู่นะครับเอาละครับขยับมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้าง นะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับหรือเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับมีข่าวใหญ่ในแวดวงสื่อมวลชนบ้านเราเลยครับเมื่อไทยนะครับได้จับมือกับประเทศจีนนะครับจีนนะครับผมป ู้ทางนะครับสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่สู่อนาคตครับโดยท่านสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับได้เดินทางไปร่วมการประชุมพันธมิตรสื่อมวลชนเอเชียใต้นะครับและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี2519ครับที่นครคุนหมิงนะครับผมขออภัยครับนครคุนหมิงนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้พบปะหารือกับนางเจิงเยี่ยนอธิบดีสำนักงานสารนิเทศนะครับประจำมณฑลยูนานนะครับผมพร้อมด้วยผู้บริหารสื่อยักษ์ใหญ่ของจีนด้วยนะครับงานนี้นะครับผมทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะเดินหน้าโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนไทยจีนครับเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านประสบการณ์จริงนะครับโดยทางยูนานก็ได้ฝากประโยคเด็ดมาด้วยครับว่าฟังเรื่องยูนานร้อยครั้งไม่สู้มาเยือนครั้งเดียวครับก็ซึ่งทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุรไทยเลิศเกษมนะครับก็ได้ทำการตอบรับเป็นทันทีเลยนะครับผมพร้อมย้ำว่านี่แหละจะเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟนนะครับสมคำกล่าวที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันครับนอกจากนี้นะครับยังมีการพูดคุยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนเชิงยุทธศาสตร์ครับถึง4ด้านด้วยกันทั้งเรื่องการส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมสื่อนะครับแพลตฟอร์มข่าวสารนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงบุคลากรรวมถึงการร่วมมือผลิตข่าวสารและการนำปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือ AI มาใช้ในงานสื่อสารมวลชนร่วมกันในอนาคตนั่นเองครับผมถือว่าเป็นก้าวสำคัญมากๆเลยนะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมเศรษฐกิจและที่สำคัญเลยคือความมั่นคงร่วมกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนนะครับนี่แหละครับผมกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับทำเรื่องทำราวยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับมีการเชื่อมต่อความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนนะครับผมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราเฝ้าคอยนะครับว่าอยากจะให้มีการพัฒนานะครับผมจากประเทศไทยสู่สากลนะครับผมก็วันนี้นะครับได้เริ่มก้าวสำคัญอย่างยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาใจช่วยกันนะครับว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราจะมีโอกาสได้ไปเยือนยูนนานนะครับผมยูนนานนะครับผมแล้วก็สามารถนำความรู้และวัฒนธรรมต่างๆกลับมาได้ไหมนะครับเอาละครับขยับมาดูความพร้อมของบ้านเรากันบ้าง นะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกกันบ้างครับล่าสุดนะครับเมื่อวันนี้15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับกระทรวงการคลังร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตั้งโต๊ะแถลงนะครับความพร้อมแบบ 100% ในการจัดงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับที่กำลังจะระเบิดความยิ่งใหญ่ขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับจดไว้ในปฏิทินเลยนะครับผม12ถึง18ครับผมทางด้านท่านเอกนิตินิติธานประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมด้วยท่านวิทัยรัตนากรนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะครับว่าเวทีนี้จะเป็นการโชว์วิสัยทัศน์ครับนโยบายการเงินการคลังของไทยสู่สายตาโลกครับภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงครับซึ่งไฮไลท์สำคัญคือการผลักดันแนวคิดที่ชื่อว่า Bangkok Blueprint นะครับเพื่อลดภัยคุกคามทางการเงินและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับงานนี้ไทยเรายังจัดเต็มเรื่องการโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยครับมีการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์นะครับโดยเฉพาะผ้าบาติกพิมพ์ลายบุขออภัยครับพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับมาใช้ตกแต่งสถานที่นะครับผมแถมอาหารเครื่องดื่มที่เสิร์ฟก็ยังคัดเอาสินค้า GI หรือสินค้าขึ้นชื่อเฉพาะท้องถิ่นของไทยเนี่ยมาเสิร์ฟให้ผู้นำระดับโลกได้ชิมกันนะครับเรียกว่าเป็นการประกาศศักดาความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาไทยสู่สากลอย่างแท้จริงเลยแหละครับผมก็ต้องบอกว่าในภาพที่เราเห็นนะครับผ่านสื่อออนไลน์เนี่ย เห็นได้ชัดเลยว่าผู้นำหลายๆประเทศนะครับผมมีความชื่นชอบในอาหารไทยนะครับผมคุณภาพของสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยนี่ครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้สากลและผมนานาชาติเนี่ยหันมาสนใจเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นผู้นำเป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่นำการประชุมระดับโลกระดับแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ประเทศไทยนะครับทำได้อย่างดีที่สุดและตอนนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่ามีความพร้อมมากมายเลยทีเดียวนะครับเอาใจช่วยกันนะครับในเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026นะครับผมเอาละครับขยับมาดูอีกหนึ่งงานนะครับเป็นที่เป็นเรื่องของงานสำคัญเลยนะครับงานเฉลิมพระเกียรติครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันนะครับผมล่าสุดก็ท่านสุชาตินะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับได้ร่วมถ่ายทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือครับที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อโปรโมทงานใหญ่อย่างงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับโดยงานนี้นะครับรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ครับบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์เลยนะครับผมไฮไลท์สำคัญที่อยากให้ปักหมุดรอชมแล้วก็ให้ทุกท่านไปร่วมงานนะครับผมก็คือพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลที่จะมีพระภิกษุสงฆ์นะครับถึง225รูปจาก40วัดครับมาร่วมบิณฑบาตทางเรือใน3เส้นทางสายประวัติศาสตร์ครับทั้งครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบครับถือเป็นการฟื้นฟูและสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยริมสายน้ำที่ต้องบอกเลยว่างดงามไม่แพ้ชาติใดแน่นอนครับใครที่มีโอกาสไปแถวนั้นช่วงปลายเดือนนี้นะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยผมห้ามพลาดที่จะไปร่วมงานกระเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะเป็นงานที่หาดูได้ยากแล้วก็เป็นงานที่รัฐบาลชุดนี้นะครับตั้งใจจัดทำขึ้นมาจริงๆนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมครับเอาละครับจบไปแล้วกับช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับผมช่วงนี้ก็นำเสนอข่าวต่างๆมากมายให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับผมให้ทันข่าวเด่นของประเทศไทยของเราแล้วก็ข่าวที่เชื่อมประเทศไทยเราสู่สากลโลกครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับก็คือช่วงของข่าวใต้รายวันครับเรามาพักกันสักครู่นะครับ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงที่2นะครับผมข่าวใต้รายวันครับก็จะเป็นช่วงที่นำเสนอข่าวจากกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานะครับผมให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็ช่วงแรกนะครับผมหมายถึงว่าข่าวแรกก็จะเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเคยนะครับทางด้านเป็นประเด็นร้อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับผมก็ล่าสุดนะครับทางจังหวัดภูเก็ตของเราเดินหน้าลุยไฟบังคับใช้กฎหมายปราบปรามพวกบุกรุกป่าอย่างจริงจังเลยแหละครับโดยท่านชวดนรินทร์นะครับผมเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตหรือชุดปฏิบัติการนารายนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และสปก.ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่ามีการลักลอบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเขาหน้าเกิดบริเวณซอยควนโตนตำบลกระนอำเภอเมืองภูเก็ตครับจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อช่วงเย็นวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมเจ้าหน้าที่ก็ได้เจอจะเลยนะครับว่ามีการแผ่ถางป่าและสร้างบ้านพักสร้างคอกสัตว์นะครับผมไปแล้วถึง8หลังด้วยกันตรวจเช็คพิกัดแล้วก็อยู่ในเขตป่าสงวนชัดเจนเลยนะครับงานนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รอช้าครับรวบตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด9รายนะครับผมแบ่งเป็น2คดีคดีแรกจับได้3คนนะครับกำลังเชื่อมเหล็กขุดดินสร้างบ้านเลยครับพร้อมขยายผลแจ้งข้อหาผู้ว่าจ้างอีก1รายส่วนคดีที่2นะครับจับเพิ่มอีก6รายนะครับที่ยอมรับว่าเป็นเจ้าของและพักอาศัยอยู่ในบ้านนะครับผมที่ทำการบุกรุกพื้นที่เหล่านั้นนะครับสรุปนะครับงานนี้เจ้าหน้าที่ก็ยึดคืนพื้นที่ป่าเทือกเขาหน้าเกิดและพื้นที่ป่าไม้นะครับรวมแล้วเกือบ6ไร่นะครับผมพร้อมคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งโรงพักกระรนนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเลยนะครับผมซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าโชตรินเกิดสมนะครับก็ได้ย้ำเลยชัดเจนเลยนะครับว่าจะบูรณาการตรวจสอบความเขาเรียกว่าความถูกต้องนะครับแล้วก็ปราบปรามผู้ที่ทำการบุกรุกนะครับผมที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องใครที่คิดจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติของส่วนร่วมเตรียมตัวโดนจับดำเนินคดีไว้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราก็ได้เน้นย้ำมาอยู่ตลอดนะครับว่าจะคืนความยุติธรรมและความถูกต้องให้กับชาวจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเอาละครับยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตของเราต่อนะครับผมมีหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจกันนะครับแล้วก็ช่วยอุดหนุนสินค้าไทยกันด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับท่านผู้ว่าชวนนรินทร์เกิดสมนะครับพร้อมด้วยท่านปวีริษาเกิดสมนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะครับผมและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เกี่ยวก้อยเกี่ยวแขนควงแขนกันไปเยี่ยมชมและร่วมอุดหนุนสินค้านะครับที่ร้านพัดนะครับผมซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดร้านอย่างเป็นทางการโดยมีคุณกุหลาบเจษฎาวันนะครับผมขออภัยครับเจษฎาวันผู้บริหารร้านอาหารระยะคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะครับสำหรับร้านพัดนะครับสาขาภูเก็ตแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาเปิดขึ้นนะครับเพื่อนำผลิตภัณฑ์จากโครงการต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยสินค้าจะถูกจัดส่งมาใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์เลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีสินค้าจากอีกหลายมูลนิธิมาร่วมจำหน่ายด้วยครับภายในร้านเนี่ยมีสินค้าคุณภาพให้เลือกซื้อเยอะมากครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้ากระเป๋าครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ของกินของรับประทานนะครับผมของที่ใช้บริโภคนะครับเด่นๆเลยที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเช่นน้ำผึ้งชันโรงนะครับกะปิปากจกจากพังงากล้วยตากครับหรือน้ำมันเมล็ดคาเมเลียนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยจากการนำเข้าจำหน่ายสินค้าเนี่ยจะถูกนำส่งมูลนิธิต่างๆโดย ไม่หักค่าใช้จ่ายครับเพื่อนำไปช่วยส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยนะครับให้ยั่งยืนนั่นเองครับท่านผู้ว่าภูเก็ตนะครับผมท่านชวดรินทร์เกิดสมก็ได้ฝากมาเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ได้ฟังรายการของเราในวันนี้นะครับว่าอยากให้แวะไปเยี่ยมชมและอุดหนุนกันนะครับผมก็สามารถไปแวะไปเยี่ยมไปชมไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านตั้งอยู่ภายในบริเวณร้านอาหารระยะถนนดีบุกตัดใหม่ครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มตรงนะครับใครไป4ทุ่มก็ไม่น่าจะได้เจอร้านนะครับผมโปรดอยากจะบอกทุกท่านว่าได้โปรดไปร่วมสนับสนุนกันดีกว่านะครับเพื่อให้คนไทยของเราเนี่ยมีอาชีพที่ดีนะครับผมมีรายรับรายจ่ายเหมาะสมสัมพันธ์กันช่วยเหลือเพื่อนคนไทยด้วยกันนะครับผมก็ไปร่วมสนับสนุนสินค้าไทยสืบสานแนวพระราชดำริด้วยกันนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จังหวัดภูเก็ตของเราได้พยายามขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมใครนะครับที่มีเวลาว่างนะครับหรือสนใจในสินค้าเหล่านี้ก็แวะเวียนไปดูกันได้นะครับที่ร้านพัดนะครับผมสะกดให้ฟังดีกว่าบางคนงงพัดแบบไหนจะเซิร์ช Google Map ยังไงนะครับสะกดด้วยแบบนี้นะครับผมก็ร้านแล้วก็พัดด้วยการสะกดว่าพอสำเภาไม่หันอากาศทอทหารรอเรือพอพานไม่หันอากาศทอพุทธเฒ่าโนหนูกะลันครับถ้าให้แบบพูดกันแบบจำง่ายๆนะครับผมพัทรพัดก็ได้แต่จริงๆร้านตั้งชื่อไว้ว่าพัดนะครับผมก็ลองไปกันดูนะครับเอาละครับยังมาเกาะติดอยู่กับเรื่องราวดีๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเรากันต่อครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและน่าตบมือปรบมือให้ดังๆเลยนะครับผมกับความสามารถของเยาวชนไทยในเวทีโลกนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเรื่องมาก่อนเลยว่าข่าวนี้นะครับทีมงานโสทภูเก็ตนะครับนำโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับผมท่านวิมลหนูแก้วและท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านดัชนีสัจจบุตรวีนะครับแล้วก็ทีมงานโสทภูเก็ตเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตร่วมทำข่าวนี้ด้วยตนเองนะครับเมื่อวานนี้ครับ15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านผู้ว่าชวนนรินทร์เกิดสมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและศึกษาธิการจังหวัดได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยกย่องน้องเนเน่รอยันนะครับผมดีกี่ยอดวิว100ล้านวิวภายในไม่กี่วันนะครับผมเป็นผู้เข้าประกวดอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับที่เป็นหนึ่งเดียวที่กระโดดเหยียบแท่น100ล้านวิวนะครับผมต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับน้องเนเน่รอยันนะครับหรือนางสาวรัติการอำลอยนะครับเยาวชนคนเก่งวัย16ปีจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา International School ครับที่สร้างชื่อเสียงทางด้านดนตรีระดับนานาชาติให้กับประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตครับต้องบอกว่าโปรไฟล์ของน้องเนเน่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยในผมเริ่มเล่นดนตรีมาตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบนี่แหละครับจนตอนนี้เนี่ยมีผู้ยอดผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียกว่า3ล้านคนนะครับผม3ล้านคนไปแล้วทะลุพุ่งแบบยอดสุดยอดเลยในผมยอด follower ยอดติดตามในหลายแพลตฟอร์มนะครับแถมล่าสุดนะครับยังสร้างความปังระดับโลกด้วยการผ่านเข้ารอบรายการ America Got Talent ครับที่สหรัฐอเมริกานะครับผมจากการโชว์ดีดกีตาร์นะครับผมและร้องเพลงซอมบี้ของ The Canberry นะครับจนคว้าใจกรรมการผ่านเข้ารอบไปด้วยคะแนน4 yes นะครับผมแบบเป็นเอกฉันท์เลยนะครับผมส่วนตัวน้องเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความตื่นเต้นนะครับผมคือการที่จะได้4 yes เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากน้องคือทำใจตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ได้แล้วมันจะได้3 yes นะครับผมหรือ3ผ่านในประเทศไทยของเราก็เรียกว่า3ผ่านนะครับซึ่งน้องก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะได้4 yes นะครับยิ่งกับคุณไซมอนที่เป็นกรรมการที่มีขึ้นชื่อเรื่องของการติเตียนผู้เข้าแข่งขันนะครับผมก็คือจะเป็นคนที่ให้ใจกับผู้แข่งขันยากมากแต่น้องเนเน่ของเราได้4 yes ไม่พอไซมอนชมน้องเนเน่ของเราด้วยครับน้องก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งที่ตื้นตันที่สุดในวันนั้นแล้วก็น้ำตาคลอพูดเลยว่าน้องบอกเลยว่าน้ำตาคลอเลยครับวันนั้นแต่ฮึบเอาไว้เพราะว่าไม่อยากร้องไห้ออกมานะครับเพราะว่าเป็นวันที่มันเป็นความปราบปลื้มปิติยินดีนะครับผมน้องก็เลยแสดงด้วยความดีใจออกมาให้ทุกท่านเห็นนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับน้องยังถูกรับเลือกให้เป็น featured artist นะครับหรือ เป็นของค่ายเพลงระดับสากลอย่าง Enya Music ครับและกำลังเตรียมปล่อยซิงเกิลแรกของตัวเองอีกด้วยครับใครที่เป็นแฟนคลับน้องเนเน่หรือว่าอยากสนใจว่าน้องเนเน่เป็นใครลองไปเสิร์ชนะครับเนเน่ Muse Royal Music นะครับภาษาอังกฤษนะครับ NENE ROYAL MUSIC นะครับเนเน่ Royal Music ครับก็ต้องบอกนะครับว่างานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับก็ได้กล่าวชื่นชมน้องเนเน่แบบคือท่านเขาเรียกว่ามีความชื่นใจมีความภูมิใจคือรู้สึกพราวมากๆกับน้องนะครับผมก็ได้กล่าวชื่นชมน้องเนเน่ว่าน้องเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนมีความมุ่งมั่นครับมีความอดทนแล้วก็ใช้พรสวรรค์พัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จครับพร้อมอวยพรให้น้องเนี่ยก้าวไปได้ไกลในเส้นทางดนตรีระดับโลกต่อไปครับถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดยอดที่คนภูเก็ตบ้านเราน้องเนเน่เนี่ยได้ทำสิทธิยิ่งใหญ่ออกมานะครับก็อยากจะบอกคนไทยแล้วก็ชาวภูเก็ตเองว่าให้ร่วมกันสนับสนุนน้องเนเน่รอยันของเรานะครับผมให้ได้ก้าวเข้าสู่เวทีโลกต่อไปให้ได้เฉิดฉายบนเวทีโลกนะครับเพราะน้องเนี่ยพยายาม represent ความเป็นไทยอยู่แล้วในกระผมน้องเป็นคนไทยน้องยืนยันเป็นแบบชัดเจนทุกเวทีทุกการสัมภาษณ์ว่าเหมือนเมื่อวานนะครับน้องพูดเลยว่าคือพูดอย่างชัดเจนเลยว่า I'm from Phuket Thailand นะครับผมน้องย้ำจุดยืนชัดเจนว่าฉันนี่แหละคนไทยฉันนี่แหละคนภูเก็ตครับผมนี่แหละครับก็ทำให้เราเป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งสิ่งที่เรารู้สึกว่าภาคภูมิใจมากๆในตัวน้องนะครับเอาละครับโอ้ยภูเก็ตมาเยอะแล้วนะครับผมขยับไปที่จังหวัดต่อๆไปกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเบื่อว่าเอ้ยทำไมพูดถึงแต่ภูเก็ตจังอะไรอย่างนี้ฉันฟังอยู่ที่สถานของจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่นะครับเอาล่ะเราขยับมาที่จังหวัดเพื่อนบ้านสุดที่รักของเรากันบ้างนะครับเคลียร์จากภูเก็ตนะครับข้ามสะพานสารสินมาดูกันที่จังหวัดพังงาบ้านใกล้เรือเคียงของเรากันบ้างครับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่รพสตตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับพี่น้องประชาชนรวมถึงกลุ่มเสี่ยงนะครับเดินทางมาต่อคิวรอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ครับบอกได้ว่ามากันต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่จนปัจจุบันเลยนะครับผมหมายถึงว่าตั้งแต่เช้ายันถึงเวลาที่ทำการเลยทีเดียวนะครับโดยงานนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพี่น้องอสม.มาคอยช่วยอำนวยความสะดวกครับทั้งเรื่องการลงทะเบียนคัดกรองสุขภาพและแนะนำวิธีดูแลตัวเองให้อย่างใกล้ชิดเลยแหละครับผมซึ่งชาวบ้านที่มาฉีดต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้เยอะมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับบ้านเราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุกสุดๆนะครับทำให้โรคระบบทางเดินหายใจระบาดเนี่ยก็ระบาดได้ง่ายนะครับผมการฉีดวัคซีนไว้ก่อนก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้นะครับผมทางด้านแพทย์หญิงณัฐวดีเจียรกิจนะครับก็ได้ออกมาเน้นย้ำนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเป็นประจำทุกปีครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กครับเพื่อช่วยลดอัตราการป่วยหนักและการเสียชีวิตครับผมดังนั้นนะครับใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือมีรายชื่อติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถเดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันได้เลยครับก็เป็นข่าวสารจากฝั่งพังงานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขยับไปดูสถานการณ์ของจังหวัดถัดไปในฝั่งอันดามันของเรากันต่อเลยนะครับขยับมาดูกันที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพี่จังหวัดน้องก็จังหวัดภูเก็ตกันนะครับช่วงนี้นะครับเรื่องความปลอดภัยของสถานบันเทิงเนี่ยยังต้องยกให้เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆเลยนะครับก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้15กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับทางจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุแบบเสมือนจริงขึ้นมาครับโดยมีท่านนิรันดร์ปรับอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับเป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานบริการครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นที่ร้านควันฟางในอำเภอเมืองกระบี่นะครับโดยเป็นการจำลองสถานการณ์สมมุติว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในร้านครับมีการซ้อมอพยพนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการการระดมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุครับรวมถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลและส่งต่อผู้บาดเจ็บตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเป็นขั้นตอนครับการซ้อมในครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานเลยนะครับเพื่อทดสอบระบบการแจ้งเหตุการประสานงานว่าถ้าเกิดเหตุจริงขึ้นมาเนี่ย จ้าหน้าที่จะต้องเข้าพื้นที่และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดได้อย่างไรและผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยในจังหวัดกระบี่เองก็มีสถานบริการและสถานบันเทิงอยู่ทั้งหมด125แห่งครับทางจังหวัดสั่งลุยนะครับผมตรวจมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยนะครับพร้อมกำชับให้ทุกร้านเนี่ยต้องทบทวนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจว่ากระบี่เนี่ยพร้อมดูแลความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ครับก็ต้องบอกเลยว่าจังหวัดกระบี่ก็ได้เน้นย้ำว่าอยากให้ท่องเที่ยวมาได้อย่างสบายใจนะครับผมเพราะว่าจังหวัดกระบี่พยายามผลักดันเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วเป็นประจำและต่อเนื่องมาจากอดีตตั้งแต่นานแล้วนะครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนองกันนะครับผมก็เช่นเคยครับเมื่อวันนี้15กรกฎาคมพุทธศักราช2559ครับเวลา 9:30 นะครับที่ภูทารารีสอร์ทอำเภอเมืองระนองนะครับผมท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบหมายให้ท่านวิทรัตน์รามันนะครับผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนองครับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ครับซึ่งบอกว่างานนี้นะครับจัดขึ้นยาวๆ2วันระหว่างวันเมื่อวานนี้15กรกฎาคมถึงวันนี้นะครับ16กรกฎาคมนะครับผมโดยท่านผู้ว่าราชการขออภัยครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้เน้นย้ำในที่ประชุมเลยนะครับว่าปัญหาการค้ามนุษย์จะแก้ให้จบและยั่งยืนได้เนี่ยจะต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำคนเดียวไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมจะต้องร่วมกันในการบูรณาการร่วมกันในการขจัดเรื่องเหล่านี้ออกไปนะครับต้องอาศัยกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชนมากที่สุดนะครับคอยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังคัดกรองครับและประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับผมการอบรมในครั้งนี้ก็เลยจัดขึ้นเพื่อติวเข้มนะครับเป็นการติวเข้มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการค้ามนุษย์ใหม่ๆนะครับรวมถึงสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพมจ.นั่นเองนะครับผมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้จังหวัดระนองของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับก็ต้องบอกว่าถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่น่าชื่นชมนะครับผมสำหรับการปฏิบัติการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงเรื่องการค้ามนุษย์นะครับผมเป็นสิ่งที่จังหวัดระนองเนี่ยพยายามขับเคลื่อนมาตลอดนะครับเพราะว่าจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนฝั่งพม่าหรือเมียนมาของเรานะครับใกล้มากๆเลยนะครับผมในหลายจุดก็มีเส้นทางธรรมชาติมากมายหลากหลายนะครับซึ่งการกระทำผิดกฎหมายก็บอกได้เลยว่าตรวจจับได้ยากมากๆนะครับด้วยสภาพแวดล้อมสภาพพื้นที่สภาพภูมิประเทศนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าคนท้องถิ่นหรือว่าผู้ที่ทำการกระทำผิดกฎเนี่ยมักจะรู้ที่รู้ทิศรู้ทางนะครับผมเพราะฉะนั้นเลยมีการดำเนินการในส่วนนี้มาตลอดและพยายามผลักดันให้มากยิ่งขึ้นในทุกๆปีทุกๆเดือนนะครับเพื่อนก็ขออนุญาตเอาใจช่วยนะครับผมในจังหวัดระนองของเรานะครับให้สามารถดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนองได้อย่างเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่พยายามติดตามข่าวสารต่างๆนะครับอัปเดตข่าวสารต่างๆกับรายการของเรานะครับผมต้องบอกว่าผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา10:10 ถึง11:00 โดยประมาณนะครับผมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับตัวผมเองนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์เวียรศัยนะครับแล้วก็พี่หนึ่งสราวุธนะครับช่างเทคนิคไฟฟ้านะครับที่คอยควบคุมรายการให้เรานั่นแหละครับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการวันที่ 16 ถึง 20 กรกฎาคมนี้เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนเยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคงระหว่างสองประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยมีการเดินทางไปยัง3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหารือร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมถึงฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงและในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะเข้าพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าจากนั้นจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูและเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือในมิติความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหามิตรที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวทีระดับภูมิภาคทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปคต่อไปสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบเจ็ตสกีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเตรียมขยายผลจัดระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในวันแรกวันนี้พบผู้กระทำความผิดรวม23รายในข้อหาใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททันทีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยสู่ระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงร้อยละ2ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ21,100,000คนลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของปีที่แล้วโดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงถึงร้อยละ 56.4 มาอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันและสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้นราว 3,100,000 คนซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะในวันพฤหัสบดีนะคะที่16นะคะกรกฎาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะสาลาอุสมานนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรวมไปถึงนำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวค่ะนำมาพูดคุยกันนะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะใครมีผลงานเพลงไหนที่ชื่นชอบนะคะสามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับน้องห่างกันได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์076 460 511นะคะ

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะก็ถือได้ว่าเป็นผลงานเพลงที่ช่วงนี้นะวอนลมนะคะฝากรักนะแต่ก็บางพื้นที่อาจจะไม่ต้องวอนเรื่องของลมนะคะเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะแม้กระทั่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองวันนี้นะคะเจอกับแสงแดดนะคะผู้ฟังนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกนะคะทุกวันเลยนะก็ธรรมดาค่ะผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนหน้าฝน8แดด4นะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะอัปเดตกันหน่อยนะคะเมื่อกี้ก็มีสายจากมากอกมากน้อยนะขอผลเงินเพลงนะคะเสน่ห์นางไพรนะบอกว่าเออวันนี้เนี่ยเพลงเพราะทุกเพลงเลยเดี๋ยวก็น้องหาก็จะจัดให้นะแต่ตอนนี้ค่ะสลับจะเปลี่ยนกับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตกันนะในวันนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเยือนประเทศจีนนะคะอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมค่ะสานต่อมิตรภาพสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะมีกำหนดการนะคะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการค่ะตามคำเชิญนะคะของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสานต่อในเรื่องของทางการทูตนะคะประเทศไทยแล้วก็จีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51และต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านให้แน่นแฟงมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีในการเยือนครั้งนี้นะคะผู้ฟังก็ครอบคลุมไปด้วยกันถึง3เมืองนะคะที่สำคัญนะก็เป็นในส่วนของการเยี่ยมนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกค่ะตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกันด้วยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปสานสัมพันธ์ในโอกาสหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าการลงทุนนะคุณผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งออกนะก็จะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถที่จะนำผลผลิตหรือว่าวัตถุดิบต่างๆในส่วนของประเทศไทยเนี่ยไปค้าขายได้นะคะก็จะทำให้ไตรมาสเรื่องของการค้าขายหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมากันที่ประเด็นที่ต้องจับตามองนะสำหรับเรื่องของครม.ค่ะได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ประกาศผลในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้ฟังนะตั้งตารอนะคะในวันพรุ่งนี้17กรกฎาคมนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้นะคะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้มีการเสนอซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในปีนี้เนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยเข้าถึงนะคะมีผู้มีรายได้น้อยจริงกลุ่มเปราะบางผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการค่ะให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือข้อเท็จจริงนะคะอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยกลุ่มบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเป็นกลุ่มที่ชายขอบและกลุ่มตกหล่นจำนวน 5.4 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ2ก็คือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่กรณีบิดามารดานะคะผู้ที่มีเงินได้ที่มีผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินนะคะไม่พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะคะนำมาใช้นะ3ก็คือการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีที่มีวงเงินสินเชื่อรวม1แสนบาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมซึ่งทั้งนี้เองค่ะในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศผลนะผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเมื่อประกาศผลแล้วนะคะผู้ฟังต้องทำอย่างไรผู้ที่
ได้รับสิทธิ์หรือว่าเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนนะคะไม่ต้องยืนยันตัวตนส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการรายใหม่ค่ะผู้ฟังต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนนะคะผ่านแอปเขาเรียกว่าผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งที่น้องหาได้เกริ่นไปก็จะมีธนาคารด้วยกันถึง5แห่งนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะธนาคารอิสลามนะธนาคารส่งอาคารสงเคราะห์นะคะก็ไปยืนยันตัวตนนะทั้งนี้ค่ะและเมื่อไปยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้เมื่อไหร่นะผู้ฟังก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้นะคะและผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ประธานโทษค่ะรายเดิมเนี่ยวันที่1สิงหาคมนะสำหรับรายใหม่นะคะจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17เมื่อเขาประกาศรายชื่อแล้วใครที่ไม่มีสิทธิ์สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ยาวไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะผู้ฟังนะก็เตรียมตัวนะคะในวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ยังไม่มีรายชื่อนะสำหรับรายใหม่นะคะสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31นะคะผู้ฟังนะ31กรกฎาคม2569นี้ค่ะก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปดูหลักเกณฑ์ต่างๆรวมไปถึงเงื่อนไขที่จะไปใช้สิทธิ์นะคะต่างๆเลยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือสิทธิ์ที่จะต้องใช้นะคะรายใหม่ก็ประมาณวันที่1ตุลานะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วก็รายเดิมก็จะเป็นวันที่1ในส่วนของเดี๋ยวน้องฮาดูก่อนนะวันที่1สิงหาคม2569ค่ะไปกันที่ผลงานเพลงนี้นะคะผู้ฟังแล้วก็อีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะเสน่ห์นางไพรของมะกอกหมักน้อยที่ขอกันเข้ามาค่ะ

0: ยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะที่ส่งมอบให้กับผู้ฟังนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้น้องหาผลงานเพลงที่มากของมากน้อยขอกันเข้ามาแล้วนะยังหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะมานะเดี๋ยวจะทดแทนด้วยผลงานเพลงอื่นละกันนะคะมากันที่ประเด็นข้อมูลข่าวสารนะคะในช่วงที่2ของรายการนะก็ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวค่ะสำหรับในส่วนของการรื้อโครงสร้างค่าไฟจากต้นตอค่ะดันการไฟฟ้าเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาค่าไฟของรัฐบาลค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตนเนี่ยกำลังเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายเรื่องนะที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องมานานค่ะและเป็นสิ่งที่รัฐบาลเคยประกาศไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะไม่แก้ค่าไฟเพียงปลายทางแต่ต้องรื้อให้ถึงต้นตอของปัญหาซึ่งการที่มีมติของการประชุมนะคะของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาของผู้ฟังก็สะท้อนหลากหลายอย่างนะคะก็คือพูดแล้วทำโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟฟ้าสาธารณะอย่างเช่นไฟถนนซึ่งไม่ควรถูกซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟของพี่น้องประชาชนทั่วไปเพราะว่าเป็นภาระที่รัฐเนี่ยต้องรับผิดชอบค่ะการถอดต้นทุนส่วนนี้ออกจากโครงสร้างค่าไฟจึงเป็นการทำให้ระบบโปร่งใสขึ้นและไม่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งนี้ค่ะทางด้านของที่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการมานานก็คือค่าไฟบ้านที่ต้องเป็นธรรมกับผู้มีรายได้น้อยคนใช้ไฟไม่มากซึ่งเป็นที่มาของการเดินหน้าลดค่าไฟไฟบ้านนะคะที่อยู่อาศัยประมาณ200หน่วยแรกก็ค่ะเหลือประมาณ3บาทต่อหน่วยพร้อมปรับนิยามบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านไม่มีทะเบียนบ้านค่ะเพื่อให้ผู้เช่านักศึกษารวมไปถึงแรงงานที่ได้รับประโยชน์จริงไม่ตกหล่นเหมือนที่ผ่านมาซึ่งทั้งนี้เองค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาสัญญาซื้อไฟราคาแพงซึ่งเป็นต้นทุนที่ฝังอยู่ในระบบมาอย่างยาวนานนะคะโดยทางด้านของการอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะคะซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานเพื่อที่จะมีการกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาที่ต่ออายุอัตโนมัติและปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนจริงเพื่อลดภาระของระบบไฟฟ้าและนำไปสู่การลดค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนในระยะต่อไปค่ะทั้งนี้เองค่ะสำหรับธุรกิจ Data Center นะถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะของรัฐบาลนะคะที่มีการชี้แจงว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการลงทุนแต่ต้องจัดระเบียบให้เป็นธรรมเพราะกิจการนี้นะคะใช้ไฟและน้ำจำนวนมากนะมีผลนะคะกับที่ค่าไฟหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องกำหนดอัตราค่าไฟเฉพาะให้สะท้อนต้นทุนจริงทั้ง LNG ระบบสายส่งและทรัพยากรน้ำไม่ให้ภาระย้อนกลับมาที่ครัวเรือนทั่วไปค่ะอีกเรื่องสำคัญก็คือการเดินหน้าโซลาร์ฟาร์มนะคะชุมชน 1,500 เมกะวัตต์นะคะภายใต้หลักการ1ตำบล1โครงการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการไฟฟ้าประชาชนที่พรรคภูมิใจไทยเคยประกาศไว้นะคะเพื่อเปิดให้โอกาสให้กับประชาชนหรือว่าชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเพียงผู้จ่ายไฟปลายทางนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรื้อถอนเอาจริงเอาจังสำหรับโครงสร้างค่าไฟจากต้นต่อดันการไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะผู้ฟังส่งต่อผลงานเพลงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวน้องฮาจัดหาผลงานเพลงเพราะๆแล้วกันนะมานะเพราะว่ายังหาผลงานเพลงที่มาขอกันเข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องฮาหาผลงานเพลงอื่นนะทดแทนไว้แล้วก็ติ๊กไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดในวันพรุ่งนี้ละกันค่ะเดี๋ยวไปรับฟังผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีมั้ย
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
4: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
3: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ยังมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกันนะเพราะว่าดูเวลาแล้วเนี่ย 11:46 นาทีกันแล้วนะคะเดินทางมาอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะในวันนี้นะคะเพราะว่ายังมีผลงานเพลงเพราะๆที่ยังติดค้างกันอยู่แล้วก็มีประเด็นอีกหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวนะมากันที่ประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะในวันนี้นะยังมีในส่วนของโซนของอำเภอป่าประธานโทษค่ะตำบลกระสมกันบ้างนะมีพี่น้องประชาชนนะคะแห่รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดเสี่ยงป่วยช่วงฤดูฝนบรรยากาศนะคะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะผู้ฟังเป็นไปอย่างคึกคักเลยหลังมีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะประจำปีนี้โดยมีพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับบริการเดินทางค่ะมารอรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมไปถึงอสม.ค่ะได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนคัดกรองสุขภาพและได้มีการให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรับวัคซีนนะคะเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนเข้ารับบริการนะคะก็เปิดเผยนะคะว่าการที่เดินทางมารับวัคซีนในครั้งนี้เนี่ยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างความมั่นใจในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังเป็นช่วงที่หน้าฝนโรคที่มักจะมากับหน้าฝนเนี่ยมีหลากหลายโรคนะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคระบาดทางอื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่ไปฉีดเนี่ยมันก็จะทำให้ลดความเสี่ยงค่ะในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเป็นการรณรงค์กันแล้วก็เชิญชวนกันนะคะใครที่มีรายชื่อนะที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะก็ไปฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไปกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีการที่จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะคะทั้งนั้นโรคที่มักจะมากับหน้าฝนนะมีหลากหลายโรคเลยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โรคที่แบบว่าหลากหลายโรคนะน้องฮาไม่กลืนนะคะแต่ทั้งนั้นใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะของเราเนี่ยภูมิต้านทานไม่ดีสามารถที่จะไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะมากันที่ข่าวดีกันบ้างนะในพื้นที่จังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอกันเลยทีเดียวค่ะช็อปสินค้าคุณภาพราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดสูงสุด 58% นะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะและที่ว่าการอำเภอ8อำเภอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยสินค้าราคาประหยัดจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่และห้างท้องถิ่นพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 58% กันเลยทีเดียวซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปคุณภาพในราคาพิเศษนะคะพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันศุกร์นั้นก็คือวันพรุ่งนี้นะศุกร์ ซึ่งตรงกับวันที่17และ31กรกฎาคมนะคะวันที่14และวันที่28สิงหารวมไปถึงวันที่11และ24กันยายน2569ค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะครอบคลุมทั้ง8อำเภอก็ได้แก่อำเภอไทเหมืองอำเภอเมืองพังงานะคุณผู้ฟังอำเภอกระโปงอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าอำเภอทับปุดอำเภอไทเหมืองและอำเภอเกาะยาวค่ะโดยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้นะคะที่จุดจำหน่ายที่กำหนดในแต่ละอำเภอซึ่งก็มีทั้งห้างค้าส่งครับปลีกทันสมัยนะคะสมัยใหม่และผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคุณผู้ฟังก็ไปกันได้นะใน8อำเภอในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะที่จะจัดกิจกรรมนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีหลากหลายหน่วยงานรวมไปถึงสำนักงานพาณิชย์นะคะบูรณาการหลากหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวค่ะ 11:51 น.กันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ละกันและกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมในวันพรุ่งนี้นะคะงดจ่ายกระจายงดจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะผู้ฟังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายการของเราก็ยังคงเดินหน้าค่ะนำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวนำมาอัปเดตกันนำมาพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรโดยจะประกาศรายชื่อผู้จะรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเย็นวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคง
1: กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวอาหรับหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองต่อเนื่องในการแข่งขัน ITTF World Para Future 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรโดยจะประกาศรายชื่อผู้จะรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน
2: วันที่17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเนี่ยมี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้1ก็คือทางเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค์3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอ.ส.และอิสลามแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มเดียวกับที่ท่านไปยืนยันตัวตนกันค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราจะไม่ได้ทิ้งใครให้ตกหล่นอยู
0: ่โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้จะรับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะรับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้จะรับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและช่วงเย็นวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคงระหว่างสองประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยมีกำหนดการเดินทางไปยัง3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหารือร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมถึงฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงและในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูและเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับนายดีเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือในมิติความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม
4: ก็ดูแล้วก็จะใช้เวลา3วันเดินทางไปยัง3เมืองนะครับเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างก็เป็นงานจัดใหญ่เลยที่เซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์มีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆเทคโนโลยีพวกทำสินค้าประเภทเทคโนโลยีแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง data center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมนะครับหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
3: ๆนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหามิตรที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวทีระดับภูมิภาคทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปคต่อไปสักติดประดับสินรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เสริมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีศักยภาพนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นว่าไทยเดินหน้าเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนญี่ปุ่นพร้อมยืนยันศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการส่งออกสำคัญของภูมิภาคโดยความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นและความไว้วางใจมาอย่างยาวนานขณะที่บริษัทญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาฐานการผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยีและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาที่อาจกระทบต่อแผนการลงทุนของภาคธุรกิจญี่ปุ่นโดยธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นเสนอให้ไทยและญี่ปุ่นร่วมสนับสนุนการลงทุนและต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพขณะที่ไทยมองโอกาสขยายความร่วมมือสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพอาหารแห่งอนาคตหุ่นยนต์อุปกรณ์การแพทย์และธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยนำจุดแข็งของไทยด้านวัตถุดิบฐานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไทยอยู่ระหว่างเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าไทยยังคงเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่มีศักยภาพท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือรัฐมนตรีแรงงานญี่ปุ่นกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะแรงงานขยายโอกาสจ้างงานและคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานในญี่ปุ่น
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าพบหารือกับนายอุเอโนะเคนอิจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านแรงงานและยกระดับการพัฒนากำลังคนระหว่างสองประเทศโดยนายจุลพันธ์ยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนด้านกำลังคนคุณภาพของญี่ปุ่นภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งแรงงานภายใต้ระบบ ESD เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามกับญี่ปุ่นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพแรงงานไทยและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านแรงงานโดยไทยจะเร่งพัฒนาแรงงานให้มีทักษะภาษาญี่ปุ่นทักษะวิชาชีพและทักษะเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานญี่ปุ่นในอนาคตควบคู่กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการหลอกลวงแรงงานการค้ามนุษย์และเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิที่ไปทำงานในญี่ปุ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้นำเสนอนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพแรงงานผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการพัฒนาทักษะหรืออัพสกิลและการปรับทักษะหรือรีสกิลความต้องการของภาคอุตสาหกรรมพร้อมยืนยันความเฉพาะเข้าสู่ตลาดแรงงานญี่ปุ่นภาพรายงาน
0: ลงและโรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยระบายผลผลิตเกษตรกร
6: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามสถานการณ์รับซื้อมะพร้าวแกงภายหลังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงและโรงงานให้ช่วยรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมโดยพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต็อกคงเหลือหน้าร้านลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั้ง2จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกจนสามารถระบายผลผลิตตกค้างได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกอย่างไรก็ตามจากการตรวจล่าสุดพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังไม่เหลือไม่ทั่วถึงจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในงบกลางเพื่อรับการนำพร้อมเกษตรกรที่ยังตกหล่น
0: ภาคแรงเพียง100บาทแถมสูงสุดร้อยละ 2.8 ต่อปีเริ่มวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและ Bond Connect Platform
7: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะต้นออกหลักการเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งและทำงานรุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีกำหนดอัตราดอกแต่ต่อ10ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีโดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนสามารถเลือกลงทุนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:30 นเป็นต้นไปซื้อขั้นต่ำได้ตั้งแต่100บาททยอยซื้อได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน3ล้านบาทและจำกัดวงเงินซื้อสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายในส่วนของช่องทาง Bond Connect Platform จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่3-5 สิงหาคม2569โดยเริ่มต้นลงทุนที่ 1,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุดโดยเป็นการจองผ่านผู้จัดจำหน่าย24แห่งรวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆโดยวงเงินการจำหน่ายของทั้ง2ช่องทางจะไม่นับรวมกันผู้ลงทุนจึงสามารถจองซื้อได้ทั้ง2ช่องทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล
8: plus ในที่นี้ก็คือ plus คือ plus มีสิทธิ์จองซื้อได้นะคะ

0: รวมถึงผู้ที่มีเงินเดือนประจำที่ต้องการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการอันดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดหนี้นอกระบบ
2: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณสวนน้ำแม่ฟุ้งตำบลวัตแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมเผยข่าวดีแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศหลังรัฐบาลโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเคาะมาตรการใหญ่เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือโครงการแรกคือโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งแบ่งเบาภาระหนี้กึ่งหนึ่งมาตรการแรกมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสมาชิกกองทุนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งผลการดำเนินงานได้มีการอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือไปแล้ว570กองทุนใน16จังหวัดทั่วประเทศซึ่งช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้กว่าครึ่งหนึ่งให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า 45,000 รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านบาทศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายเหล่าทัพเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามบูรณาการทุกหน่วยเสริมความมั่นคงชายแดน
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกองการกองทัพไทยโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อรับทราบภารกิจการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพไทยและมอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญในการเตรียมกำลังการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมในทุกด้านให้สามารถเผชิญภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทุกมิติทุกระดับความขัดแย้งพร้อมปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพด้วยความประสานสอดคล้องและมีความทันสมัยตอบรับเทคโนโลยีทางทหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงการสนับสนุนนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลในฐานะของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนในการบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทั้งทางบกน่านน้ำภายในและทะเลอาณาเขตของไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิตติมศักดิ์จากผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเป็นตราสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศแสดงถึงการอุทิศตนเพื่อชาติด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบสูงสุดและได้กล่าวขอบคุณกองทัพไทยผู้บังคับบัญชากำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละวิริยะอุตสาหะดำรงความต่อเนื่องในการเป็นแกนกลางเพื่อบูรณาการความมั่นคงทั้งในมิติภายในประเทศและระดับนานาชาติเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานบริการในเขตดินแดงและห้วยขวางยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงสำนักงานเขตห้วยขวางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยคณะตรวจสอบมุ่งเน้นการตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการได้แก่ถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยระบบไฟฟ้าสำรองไฟฉุกเฉินป้ายบอกทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินซึ่งต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมองเห็นได้อย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของกีดขวางนอกจากนี้ได้กำชับให้หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่าย พร้อมทั้งตรวจใบอนุญาตประกอบกิจ

0: การและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของตัวอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รวมทั้งประเมินด้านความสะอาดและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเตรียมส่งสุนัขเคนายชุดใหม่สายพันธุ์บีเกิลจำนวน3ตัวเสริมการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารนายวิทยาพันธุ์มงคลรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.ได้ร่วมกับกองกำกับการสุนัขตำรวจและกลุ่มงานเก็บกู้ระเบิดกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมของสุนัขตรวจค้นพัสดุพันระเบิดหรือเคนายชุดใหม่จำนวน3ตัวพร้อมผู้บังคับสุนัขหลังจากผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยรวม16สัปดาห์โดยสุนัขเคนายชุดใหม่นี้เป็นสายพันธุ์บีเกิลประกอบด้วยเพศผู้2ตัวคือโรมิโอและวาเลนและเพศเมีย1ตัวคือจูเลียซึ่งจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือเป็นสุนัขขนาดเล็กมีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถเข้าตรวจค้นในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพในการดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดดีเยี่ยมและที่สำคัญคือมีอุปนิสัยเป็นมิตรไม่ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกตื่นกลัวแต่จะช่วยสร้างรอยยิ้มและความอุ่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของรฟม.ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างกระทรวงคมนาคมเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบเจ็ตสกีภูเก็ตวันแรกพบผู้กระทำความผิด23รายสั่งปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาทและเตรียมขยายผลจัดระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
1: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในวันแรกวันนี้พบผู้กระทำความผิดรวม23รายในข้อหาใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททันทีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยสู่ระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบูรณาการร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรีจัดระเบียบและควบคุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ทั้งจังหวัดหากพบฝ่าฝืนจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมดำเนินคดีทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางการแพทย์และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อหาหรือแนวทางบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายต่อสถานประกอบการจำหน่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเดินหน้ายกระดับมาตรการเชิงรุกจัดระเบียบและควบคุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ทั่วทั้งจังหวัดโดยยืนยันว่ากรมการแพทย์แผนไทยมีจุดยืนชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากตรวจพบสถานประกอบการกระทำผิดเงื่อนไขจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันทีและหากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มและดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นด้านนายแพทย์ธีรชาคู่เกษมกิจผู้อำนวยการกองการชาทางการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีสถานประกอบการกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต278แห่งโดยในปีนี้119แห่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุซึ่งมีผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุใบอนุญาต93แห่งย้ำกองกัญชาทางการแพทย์พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดนนทบุรีในการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกโด ื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงบวกโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 7,000 อัตราทำหน้าที่เยี่ยมบ้านและติดตามอาการผู้ป่วยในชุมชนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่ากระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 7,256 คนครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย76จังหวัดทั่วประเทศโดยจัดสรรตำบลละ1คนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการโดยจ้างเหมาปีแรกเดือนละ 15,000 บาทสัญญา2ปีใช้งบประมาณ 1,400 ล้านบาทผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่สมัครหรือสถานที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครกรมการพัฒนาชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นระยะเวลา1ปีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
3: นางสาพรทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนารุ่นที่78เพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สำหรับเงื่อนไขการรับสมัครต้องมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลาตามสัญญาและผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจำนวน 5,000 บาทพร้อมวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
4: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน3จุดได้แก่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรเขื่อนปากมูลอำเภอขงเจียมและแม่น้ำสองสีอำเภอขงเจียมซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงรองอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่7และโครงการชลประทานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอดจนสแตนบายเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: ปิดท้ายที่ประธานรัฐสภาแถลงผลงาน122วันมุ่งเน้นรัฐสภาเป็นที่พึ่งและเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนโดยผ่านกฎหมายสูงสุดในรอบ10ปี
3: นายสมพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรภายใต้แนวคิด122วันพลิกโฉมสภาแก้ปัญหาของประชาชนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้รัฐสภาเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมขับเคลื่อนงานภายใต้3ภารกิจหลักได้แก่ด้านนิติบัญญัติการบริหารองค์กรและภารกิจอื่นตามกฎหมายโดยใช้กรอบการทำงานแบบ543เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้ประธานรัฐสภาระบุว่าสมัยประชุมแรกสภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎหมายแล้ว14ฉบับมากที่สุดในรอบ10ปีคณะรัฐมนตรีเข้าตอบกระทู้ถามมากที่สุดมีการเพิ่มช่องทางรับเรื่องผ่านเอกสารนำเทคโนโลยีมาจัดการประชุมและไม่เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบขณะที่ด้านบริหารองค์กรได้เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและการทำงานเปิดพื้นที่รัฐสภาให้ประชาชนเข้าถึงพร้อมลดงบประมาณและประหยัดพลังงานส่วนภารกิจอื่นตามกฎหมายมุ่งร่วมแก้วิกฤตประเทศเชื่อมโยงรัฐสภากับประชาชนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
5: จะเปลี่ยนสภาแห่งนี้หรือสถาบันนิติบัญญัติเป็นที่พึ่งและเป็นสถาบันในการแก้ปัญหาของประเทศชาติด้วยคำว่าเป็นที่พึ่งก็หมายความว่ารวมทั้งเรื่องกฎหมายไปจนถึงเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและความเดือดร้อนเพิ่มนิดหนึ่งว่าในอดีตเนี่ยพอเราได้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยความคาดหวังในการที่จะพัฒนาประเทศหรือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนนี่มุ่งไปที่ฝ่ายบริหารฉะนั้นในยุคนี้เราจะเปลี่ยนว่าปัญหาของประเทศทุกปัญหานิติบัญญัติต้องได้ร่วมกันแก้ปัญหาได้ตามบทบาทหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้สภาชุดที่27ผ่านร่างพระราชบัญญัติมากที่สุด14ฉบับ1สมัยประชุมนี้
3: ประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาจะเดินหน้าพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นสถาบันนิติบัญญัติที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมตั้งเป้าหมายให้รัฐสภาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งอาจพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่ติดธงชาติคูราเซาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งขณะพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่านในอ่าวอาหรับส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังระบบป้องกันชายฝั่งคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอชื่อนายเซอร์เฮย์คอร์เรสกี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานแห่งชาติเนฟโทกัสให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของยูเครนเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดในการเตรียมความพร้อมของประเทศก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อขณะที่สภานิติบัญญัติมีกำหนดลงมติรับรองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอเปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีเรเดนสโกนายกรัฐมนตรียูเครนคนก่อนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีโดยให้เหตุผลว่าเขาต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์บางส่วน เนื่องจากกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงที่ยังทำสงครามกับรัสเซียรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมแก้ไขกฎหมายต่อต้านแรงงานทาสยุคใหม่โดยกำหนดโทษทางอาญาสำหรับบริษัทที่มีรายได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหากปล่อยให้มีการใช้แรงงานทาสรวมถึงการบังคับใช้แรงงานและการผูกมัดด้วยหนี้สินในกระบวนการผลิตสินค้าในต่างประเทศอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้บริษัทเหล่านี้พิสูจน์ว่าได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้แรงงานทาสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ 12.5 จากออสเตรเลียโดยให้เหตุผลว่าออสเตรเลียไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสหรัฐยืนยันว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่บ่งชี้ว่าออสเตรเลียดำเนินการไม่เหมาะสมตามที่สหรัฐกล่าวอ้างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพลเมืองอเมริกันที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกจะถูกห้ามขึ้นเครื่องบินกลับประเทศจนกว่าจะออกจาก DR คองโกเป็นเวลา21วันเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสหรัฐทั้งนี้ DR คองโกยังคงเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการขณะที่ล่าสุด DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว750รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่แท้จริงอาจมากกว่าตัวเลขทางการราว 2-4 เท่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป2-1ส่งผลให้อาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา2 นาฬิกาขณะที่ฝรั่งเศสจะดวลแข่งชิงอันดับ3กับอังกฤษในคืนวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมเวลา4 นาฬิกาศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 อูหนิงประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสไทยเอาชนะซาเวลี่อีวานอฟไป2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับยูตะโทมิดะจากญี่ปุ่นขณะที่ธนภัทรบุษราวงศ์พ่ายให้กับมูฮัมหมัดริฟกี้ฟิตเรดีจากอินโดนีเซีย0-2เซต3-6 6-7ไทเบรก7-9จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามสุพัชลาไสยคู่แรกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแชมป์กลุ่ม C เอาชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์อันดับ2ของกลุ่ม D ไป1-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโรงเรียนอัปสัมชัญศรีราชาแชมป์กลุ่ม D โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะโรงเรียนวัดสุทธิวรารามรองแชมป์กลุ่ม C ไป3-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าต่อไปการแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการรายการ ITTF World Para Future 2026ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวคลาส3มิกยุทธจักรกลิ่นบานชื่นนักตบลูกเด้งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะกัวเฟยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป3-1เกม11-6 11-6 9-11และ 11-7 คว้าเหรียญทองมาให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงเดี่ยวคลาส3ปทุมวดีอินตะนนตบชนะดารารัตน์อาสายุทธไป3-1เกม9-11 11-7 11-5 และ 11-4 ส่งผลให้ปทุมวดีอินตะนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนดารารัตน์อาสายุทธจบที่เหรียญเงินขณะที่ประเภทชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมนักตบลูกเด้งพาราทีมชาติไทยจอมเก๋าดีกรีแชมป์พาราลิมปิกเกมเอาชนะหวงเจียซินไป3-1เกมด้วยสกอร์11-7 11-4 91 และ 11-6 คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอบ2บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกพ่ายให้กับหยางโปเสวียนและหูหลิงฟางมืออันดับ20ของโลกจากไต้หวันไป2-1เกม16-21และ16-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีกรายการ CV Cup 2026รอบแรกสนามแรกณสนามแคนดอนซิตี้อารีนาประเทศฟิลิปปินส์นัดแรกกลุ่ม B ทีมชาติไทยทีมอันดับ66ของโลกดีกรีแชมป์4เกมหนล่าสุดและแชมป์รายการนี้3สนามทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-1เซต33-31 18-25 25-19 และ25-16ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนประเดิมทัวร์นาเมนต์ก่อนไปพบกับทีมชาติเมียนมาในนัดที่2ในวันนี้เวลา 13:00 นายตนัยสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเปิดเผยว่าการแข่งขัน Nectar BRIC Superbike Championship 2026ในสนามแรกสิ้นสุดลงโดยสถานการณ์ตารางคะแนนในรุ่นใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซีจ่าฝูงเป็นของดีแคลนคาร์เบอรี่นักบิดออสเตรเลียนจากสวิฟต์โกลว์เรซซิ่งทีมมี25คะแนนตามด้วยชยากรแซ่อ๋องจากยามาฮ่า TNP PTT รูบิแคนทีมในอันดับ2มี20คะแนนและปัญจพลจรุงกิจกูลจาก NJT PTT Rubicant Racing Team ในอันดับ3มี16คะแนนรุ่น Super Stock 1000 CC ผู้นำคือตั้งจิตเจริญกูลจาก TK Honda Ikemitsu สิทธิผลดิเรกทีมมี25คะแนนส่วนรุ่น Super Sport 600 CC ธนัทละอองปลิวจาก Idemitsu Honda Team Christmasรั้งจ่าฝูงมี25คะแนนปิดท้ายที่รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 250cc ดาวรุ่งวัย16ปีปัญจรุตจิตวิรุฒฉัตรจากโปรฮอนด้าสิทธิผลอาชินำเป็นจ่าฝูงมี25คะแนนกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกล่าวว่าสำหรับสนามที่2มีกำหนดการดวลความเร็วระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2026นี้ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะยกระดับรายการนี้ให้เป็นเวที National Championship สำคัญของภูมิภาคเอเชียซึ่งในปีนี้มีนักแข่งดีกรีระดับโลกจากเวที WSBK มาร่วมแข่งขันช่วยพัฒนามาตรฐานการขับเคี่ยวขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้นักบิดไทยได้เปิดประสบการณ์และพิสูจน์ฝีมือกับคู่แข่งระดับนานาชาติโดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้จับมือเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ MSZ Racing เพื่อบุกตลาดประเทศจีนเต็มรูปแบบผ่านการถ่ายทอดสดและโปรโมทบนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่างโตอินเว่ยป๋อและไอฉีอี้อีกด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทย7คนเข้าร่วมกิจกรรม Play with Pro เพื่อเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักกอล์ฟอาชีพก่อนการแข่งขัน All Thailand Golf Tour รายการสิงคลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกโดยมีเอกปริศวูแชมป์ควีนคัพ Thailand Championship 2026นำทีมนักกอล์ฟอาชีพออกร่องฝึกซ้อมและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวางแผนการเล่นการบริหารเกมรวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันให้กับนักกอล์ฟเยาวชนขณะที่เจษดาช่วงประยูรนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยวัย15ปีกล่าวว่าการได้ออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพทำให้ได้รับความรู้เรื่องการวางแผนการเล่นรวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการแข่งขันจริงได้พาณิชย์คาดนาครายงาน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศภราชหรือโคอุศภราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุบหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุบมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาพวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:35 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.39 เซนติเมตรและเวลา 5:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 69 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:30 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give บัตรดาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นไปสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์โทร025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกอพอตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ oag.thaijobjob.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัฒนธรรมควรคู่แก่การรักษาท่านผู้ฟังที่เคารพครับวัฒนธรรมหมายถึงความดีความงามความเจริญในชีวิตมนุษย์ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมต่างๆเช่นภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวิทยาการความเชื่อการศาสนาเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับวัฒนธรรมนั้นเป็นวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมที่ได้สั่งสมเลือกสรรปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรักษาไว้ให้เจริญงอกงามใช้เป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมวัฒนธรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสร้างสรรค์ให้เจริญงอกงามโดยสืบทอดจากมรดกวัฒนธรรมในอดีตหรืออาจจะรับเอาสิ่งที่เคยเผยแพร่จากสังคมอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและทำให้สมาชิกยอมรับเกิดความนิยมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะต้องไม่ทิ้งเอกลักษณ์ประจำชาติของตนไว้เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาตินอกจากนี้วัฒนธรรมยังใช้เป็นเครื่องมือในการยึดโยงหล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีต่อกันซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงของชาติดังนั้นอาจมีผู้รู้บางท่านอาจกล่าวถึงวัฒนธรรมว่าเป็นความเจริญแล้วยังแสดงเอกลักษณ์ของชาติไว้อีกด้วยท่านผู้ฟังครับสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอยู่ที่การรักษามรดกทางวัฒนธรรมความสามัคคีในชุมชนและการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยอย่างไรก็ตามการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการกลืนกลายทางวัฒนธรรมการขาดทรัพยากรการส่งเสริมการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการศึกษาวิจัยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ให้ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติการเป็นตัวแทนการแสดงออกความรู้ทักษะตลอดจนเครื่องมือวัตถุสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งชุมชนกลุ่มและชนในบางกรณีปัจเจกบุคคลย่อมยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองและได้กำหนดขอบเขตของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แบ่งออกเป็น5สาขาด้วยกันประกอบไปด้วยประเพณีและการแสดงออกที่เป็นมุขปาฐะรวมถึงภาษาศิลปะการแสดงแนวปฏิบัติทางสังคมหรือพิธีกรรมและเทศกาลความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลตลอดจนงานฝีมือช่างดั้งเดิมท่านผู้ฟังครับปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางบิดเบือนที่ไม่เหมาะสมซึ่งก็เป็นสาเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้องเสื่อมสูญออกไปอย่างไรก็ตามหลายชุมชนในประเทศไทยยังคงมีการสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้เช่นความเชื่อพิธีกรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้เกิดจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษดังนั้นภูมิปัญญาทางความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมของชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งของชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างยาวนานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องวัฒนธรรมควรคู่แก่การรักษาเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.trd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและทิติมาอินกลัมอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้วันที่16กรกฎาคม2569เป็นวันแห่งความหวังนะคะสำหรับ หลายๆคนนะคะวันนี้ก็ไปลุ้นกันนะคะใครที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะ
2: ก็ไปลุ้นกันหอมปากหอมคอก็พอนะคะ
1: เอาแค่พอประมาณเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพบกันดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ยังมีทีม
1: นิว
2: มีเดียนะคะดูแลในเรื่องของการออนไลน์ในวันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณแดนอัคเดชคำพิระนะคะแล้วก็มีคุณโบ๊ทด้วยนะคะว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิริพิทักษ์แล้วก็คุณฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราพบกันนะคะทางหน้าปัดวิทยุทั้ง FM 92.5 105 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แล้วก็ไลฟ์สดตอนนี้ขึ้นหรือยังคะคุณคะ
2: ตอนนี้
1: ไล
2: ฟ์สดยังค่ะ
1: เออจอเราน่าจะช้า
2: ของดิฉันยังนะคะ
1: ฉันดูก่อนนะคะไลฟ์สดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะตรงไหนเอ่ย ที่ขึ้นมา
2: ยังไม่มานะคะ เดี๋ยวอีกสักครู่
1: คุณดูหน่อยทีมงานดูหน่อยทางนู้นขึ้นแล้วใช่ไหมทางจอหลักขึ้นแล้วใช่ไหมคะของเราน่าจะดีเลย
2: มาแล้วค่ะ
1: เออคอมดิฉันดีเลย
2: เดี๋ยวขอเช็คสักครู่นะคะไม่แน่ใจ
1: ก็ยังไม่มาละนะ
2: อันนี้ฉันมาแล้วค่ะ
1: มาแล้วคุณอัปเดตหน่อยค่ะวันนี้
2: สามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ใครที่อยากจะรับชมภาพฉากหลังที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้พาไปเที่ยวกันสักนิดนึงค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวสารแล้วก็ไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะพาไปน้ำตกตาดโตนจังหวัดชัยภูมิดิฉันยังไม่เคยไปแต่ก็อยากไปมากๆเลยนะคะ
1: เพราะว่าสวยมากแล้วก็ดิฉันดูไปแล้วเนี่ยน้ำตกไม่สูงมาก
2: ใช่ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เหมาะกับการไปเล่นน้ำได้แต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาให้เข้าไปในพื้นที่เล่นน้ำกระโดดน้ำได้หรือเปล่านะ
2: ค่ะหากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยหลายคนคงจะนึกถึงน้ำตกตาดโตนนะคะด้วยความสวยงามของสายน้ำที่ไหลลดลันผ่านลานหินกว้างท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ทำให้น้ำตกตาดโตนเนี่ยกลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็คนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากชีวิตประจำวันค่ะก็ไปเที่ยวแบบธรรมชาติกันได้นะคะน้ำตกตาดโตนตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตนมีน้ำไหลตลอดปีนะคะด้านบนเป็นทานน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งทานร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ค่ะเหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำด้านบนน้ำตกเป็นลานหินกว้างประมาณ50เมตรแล้วก็ยาวไปตามลำน้ำประมาณ300เมตรทำให้น้ำไหลลาดมาตามลานหินมีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้เป็นจุดๆนะคะแล้วก็ไหลลงมาตกที่หน้าผาเป็นน้ำตกตาดโตนซึ่งมีความสูงประมาณ6เมตรกว้าง50เมตรค่ะเสน่ห์ของน้ำตกตาดโตนเนี่ยอยู่ที่ลักษณะของน้ำตกซึ่งไม่ได้สูงชันเหมือนกับน้ำตกหลายแห่งในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำไหลผ่านลานหินกว้างเป็นชั้นๆเกิดเป็นม่านน้ำสวยงามทอดยาวไปตามแนวหินธรรมชาติค่ะเมื่อน้ำไหลผ่านหน้าผาหินแล้วก็กระทบกับโขดหินด้านล่างนะคะก็จะเกิดเป็นละอองน้ำสีขาวฟุ้งกระจายสร้างภาพที่งดงามแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกตาดโตนเนี่ยมีความสวยงามมากที่สุดเพราะว่าได้รับน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาภูแลนคาทำให้ปริมาณน้ำมีมากเป็นพิเศษค่ะสายน้ำที่ไหลแรงแล้วก็ต่อเนื่องก็ช่วยเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้กับน้ำตกแห่งนี้นะคะนอกจากความสวยงามของตัวน้ำตกแล้วนะคะภายในอุทยานแห่งชาติตาดโตนยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าไม้สัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชท้องถิ่นค่ะการเดินสำรวจเส้นทางเหล่านี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะ ไปกันได้นะคะ
1: น้ำตกตาโตนนะคะจริงๆแล้วคำว่าโตนเนี่ยถ้าเป็นภาษาอีสานเพราะว่าอยู่ที่อีสานเนาะ
2: ใช่ค่ะชัยภูมิ
1: ก็คือการกระโดดลงเหมือนว่ากระโดดลงไปในแม่น้ำอะไรเงี้ยไหลจากที่สูงโตนเนี่ยคือคำว่ากระโดดเหมือนกระโจนลงน้ำอะไรเงี้ยเป็นภาษาอีสานนะคะภาษาลาวแต่ถ้าตาดเนี่ยน่าจะเป็นลานหินกว้าง
2: ลานหินกว้างก็ตรงกับ
1: ชื่อน้ำตกเลยนะคะเป็นลานหินกว้างแล้วก็น้ำตกจากลานหินกว้างเนี่ยก็จะไหลลงไปสู่ข้างล่างเป็นน้ำตกขึ้นมาถ้าโตนภาษาอีสานคือกระโดดลงน้ำถ้าเป็นภาษาบ้านคุณคือ
2: โตนก็คือกระโดด
1: สำเนียงก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเนยๆหน่อยนะภาษา
2: คล้ายๆกันนะ
1: เหนือนะคะโตนน้ำโตนน้ำ
2: กระโดดน้ำใช่
1: กระโดดน้ำคือโตนลงไปนะคะอย่าลืมนะ อาบน้ำเราก็จะใช้ศัพท์ภาษาเหนือกันหน่อยโตนแต่ภาคใต้ไม่แน่ใจนะใครอยู่ภาคใต้อัปเดตมาหน่อยค่ะว่าการกระโดดลงน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะก็อัปเดตกันได้ค่ะสำหรับใครที่ติดตามเรื่องของการเกษตรนะคะในชั่วโมงนี้เราก็ยังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองซึ่งวันนี้เนี่ยแฟนคลับอาจารย์ทองเนี่ยรอแล้วเพราะว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกการใส่ปุ๋ยมีแมลงศัตรูพืชต้นตายต้นอู้ไม่เจริญไม่ออกผลอะไรอย่างเงี้ย
2: ถามได้ทุกคำถามเลย
1: ใช่นะคะเตรียมคำถามเอาแบบกระชับเนา
2: ะ
1: จะได้ให้หลายๆท่านเนี่ยโทรเข้ามาได้ค่ะก่อนที่จะไปติดตามอาจารย์ทองนะคะมาอัปเดตเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้าถึงคนที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้นซึ่งก็จะมีการเพิ่มการนำกลุ่มชายขอบเข้ามาด้วยแล้วก็กลุ่มที่มีการตกหล่นที่ยังไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 5.4 ล้านคน5ล้าน4แสนคนนะคะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะแล้วก็จะมีการปรับเกณฑ์ไม่นำเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าเลี้ยงดูพ่อแม่บิดามารดานี่แหละค่ะมาเป็นเหตุให้ตัดสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีเกณฑ์ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของการเสียภาษีเนาะก็มีเกณฑ์เรื่องนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่นับเกณฑ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็ยกเว้นการนับวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรในการพิจารณาเกณฑ์หนี้ไม่เกิน 100,000 บาทด้วยค่
2: ะ
1: สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้เจ้าเดิมรายเดิมนะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนคนที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะโดยจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนี้คือวันพรุ่งนี
2: ้ค่ะ
1: ท่านเข้าไปดูได้นะคะสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโครงการได้เลยค่ะหรือใครที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วหลายคนที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่บางคนในครอบครัวอาจจะมีนะคะไปดูได้ในแอปเป๋าตังค์แอปทางรัฐแล้วก็ธนาคารที่รับลงทะเบียนทั้ง5แห่งแต่เชื่อว่าสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีแอปเป๋าตังค์ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แอปเป๋าตังค์ก็จะเป็นทั่วไปด้วยเนาะแต่บางคนก็จะโหลดไว้นะคะแล้วก็คนที่ผ่านสิทธิ์รายใหม่เนี่ยต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์ค่ะในขณะที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้เช่นกันนะคะก็ลองดูไปตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะเช็ครายชื่อให้ดีในวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ภายในสิ้นเดือนนี้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ท่านไปยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้เช่นกันค่ะสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งรายเก่าและรายใหม่นั้นจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อช่วยลดค่าครองชีพนะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนเดิมแล้วค่ะเดือนละ300บาทต่อคนนะคะแล้วก็ลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนทุก3เดือนส่วนค่าเดินทางขนส่งสาธารณะนะคะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะรวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลนั้นกำหนดไว้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ล่าสุดมีการรวมของกลุ่มที่เป็นชายขอบมาด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่ตกหล่นไปด้วยนะคะ
2: มีอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับ ประเทศไทยเรานะคะพี่กบรู้ไหมว่ามวยไทยกับอาหารไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในยุโรปนะคะทางรัฐบาลค่ะก็เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งมวยไทยอาหารไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้การค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การจ้างงานค่ะพร้อมกับขยายโอกาสสู่ตลาดยุโรปซึ่งมีกำลังซื้อสูงแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะด้านมวยไทยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะจัดกิจกรรมเผยแพร่มวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีผู้เข้าร่วมฝึกกว่า530คนนะคะแล้วก็มีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนโดยมีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมประชาสัมพันธ์

0: 69นี้การส่งออกอาหารไทยจะมีมูลค่าราว1,400,000,000,000 บาทและตลาดสหภาพยุโรปนะคะจะขยายตัวถึง 15.9% เลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยรวมถึงโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกไปเผยแพร่ในงาน Thailand Grand Festival 2026ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะรวมพร้อมทั้งจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยแก่ชุมชนไทยในต่างประเทศด้วยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็สร้างการรับรู้วัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติค่ะอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงที่นำมาสู่ประเทศไทยเรานะคะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:15 น.ช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะท่านเป็นปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเกษตรอยู่แล้วนะคะเป็นคอนเซ็ปต์ของอาจารย์ก็คือเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดค่ะก
0: ับ
1: อาจารย์ทองธรรมดาที่ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
0: อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเรียกได้ว่าเป็นศัตรูพืชอีกหนึ่งศัตรูพืชนะคะที่อาจจะมีปัญหาในช่วงนี้ด้วยค่ะอาจารย์เรื่องของการป้องกันแมลงค่ะ
2: ก็เกิดจากอะไรล่ะเรียก SC แฟนคลับเนาะ
1: ค่ะ
2: โทรเข้ามาแล้วก็ถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแมลงนะครับเราก็ถามว่าจะแก้ไขยังไง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมก็บอกเขาว่ามันแก้ไขไม่ทันมันต้องป้องกันไม่ใช่แก้ไข
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ต้องก่อนที่มันจะเป็นถ้าเป็นแล้วเนี่ยเอายาเลยฉีดก็ไม่หายนะครับก็คือมันเสียหายไปแล้วอะ
1: ค่ะ
2: จะเอายาไปฉีดให้มันคืนมาเนี่ยมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับก็เลยมองว่าเรื่องนี้มันมีประโยชน์เยอะและหลายในคนเนี่ยชอบถามว่ามันเป็นแล้วจะทำยังไงนะครับแต่ตรงนี้ก็เลยเอามาคุยในวันนี้นะครับว่าโดยเฉพาะนะครับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงนะครับหลายๆที่เนี่ยฝนทิ้งช่วงแล้วก็ลมพัดหัวเนาะพัดกลับไปกลับมานะครับทั้งช่วงนี้แมลงจะเยอะมากอย่างที่เราเคยพูดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนๆ นั่นนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แมลงเนี่ยบุกหนักมากนะครับทีนี้ก็มีหลายๆคนนะครับพอบอกว่าปีนี้น้ำจะน้อยก็ไม่กล้าทำนาก็ปลูกหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยอย่างเช่นพวกพืชตระกูลแตงโมนะครับพวกข้าวโพดพวกอะไรก็ตามที่ใช้น้ำน้อยนะครับก็คิดว่ามันผลไม่ค่อยมีปลูกพวกพืชใช้น้ำน้อยก็น่าจะได้ผลนะครับปรากฏว่าหนีเสือป่าจระเข้นะครับโดยเฉพาะคนที่หันมาปลูกพืชตระกูลแตงทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมแตงไทรอะไรต่างๆนะครับตรงเนี้ยปัญหาใหญ่ก็คือโดยเฉพาะพวกแตงโมแตงไทรหรือพืชที่กำลังทอดยอดทั้งหลายเนี่ยพืชที่มียอดที่เลื้อยออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวบนะฮะเป็นแตงปลาเป็นอะไรล่ะแตงล้านนะครับบวบปักยาวอย่างนี้นะพวกที่มีพืชที่เป็นยอดเลื้อยเนี่ยถ้าช่วงที่มันกำลังงอกใหม่ๆนะครับมีใบสัก 2-3 ใบนะครับหรือถ้ามีเริ่มมีข้อสัก2ข้อ3ข้อนะครับตอนเนี้ยช่วงเนี้ยเคลียร์ไฟจะชอบมากนะครับอันเสียไฟก็มาแต่ลมมาที่แปลงอาหารก็คือพืชที่เราปลูกแล้วก็มาดูดน้ำเลี้ยงนะครับดูดน้ำเลี้ยงอันดับแรกเลยก็จะทำให้สีของใบเนี่ยซีดจางลงนะครับอันที่สองก็คือจะทำให้ยอดเนี่ยหงิกงอหรือใบหงิกงอนะครับปัญหาคือมันเพิ่งแตกยอดนะครับถ้าเป็นพืชที่โตแล้วนะครับหรือพืชที่มันมีหลายๆใบแล้วเนี่ยนะครับใบที่แก่เนี่ย เลี้ยงไว้ไม่กินนะครับ

0: มันจะกินแต่ใบอ่อนจนถึงกระทั่งใบเพสลาดคือใบที่กำลังหนุ่มสาวนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีหลายใบยอดมันถูกกินแล้วก็ตัดยอดมันทิ้งนะครับให้มันแตกยอดใหม่แต่บางมันเพิ่งมี 2-3 ใบถ้าเราตัดยอดมันทิ้งมันตายเลยนะ
1: ค
0: ่ะนะครับปัญหาก็คือตรงนี้หรืออย่างพวกแตงโมแตงอะไรที่เป็นไม้เลื้อยที่มียอดเนี่ยนะครับพอถูกเพี้ยไปดูดน้ำเลี้ยงเนี่ยยอดมันจะตั้งขึ้นแล้วก็โค้งงอเขาเรียกโรคไอ้โต้งเหมือนไอ้โต้งโก่งคอขันอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยเรียกว่าโรคไอ้โต้งนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแล้วมันไม่หายนะครับแล้วถ้ายอดมันยังไม่ยาวแล้วถ้ามันเป็นเราไม่ได้จะตัดยอดมันยังไงถ้ามันยอดมันมีหลายๆข้อแล้วอย่างนั้นไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: เราก็ตัดยอดมันทิ้งให้มันแตกตาข้างแตกยอดใหม่นะครับงั้นตรงเนี้ยก็เลยอยากจะเตือนพี่น้องที่ปลูกพืชไอ้ไม้เลื้อยพืชตระกูลแตงทั้งหลายเนี่ยว่าท่านต้องระวังมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าลมพัดกับพิษกลับไปกลับมาเนี่ยแมลงมากับลมแล้วพืชท่านกำลังแตกยอดอ่อนแตกใบอ่อนนะครับถ้าคนที่ปลูกเป็นอาชีพหรือเรียกมืออาชีพเนา
1: ะ
0: เขาจะมีแว่นขยายหรือแว่นส่องพระนะครับเวลานั่งเขาจะไปตรวจแมลงในแปลงโดยใช้แว่นส่องพระเนี่ยเป็นส่องนะครับหลายคนบอกโอ้ฉันตายังดีฉันมองเห็นนะครับเพียงไฟเนี่ยตัวมันทำที่ฝุ่นนะครับเดินต่อให้คุณตาดียังไงมันก็ยากที่จะเห็นนะครับ
2: มันไม่เหมือนเพี้ยแป้งเนาะถ้าเพี้ยแป้งมันเห็นชัดกว่า
0: ถ้าเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนะครับ
2: เพี้ยอะไรนะคะ
0: เนี่ยมันเห็นตัวใหญ
2: ่เป็นยังไงเพี้ยหอย
0: เพี้ยหอยเนี่ยมันจะคล้ายๆเพี้ยแป้งแต่มันไม่มีแป้งเกาะอยู่บนลำตัวนะครับมันจะเหมือนคล้ายๆเพี้ยแป้งเลยแต่มันไม่มีแป้งคุมอยู่ข้างบนม
1: ัน
0: จะเป็นตัวของมันเอง
2: น้ำตาลแบบนี้เหรอคะตัวน้ำตาล
0: ใช่นะครับนั้นเพี้ยไฟไรแดงเนี่ยมันเป็นแมลงที่สังเกตยากฉะนั้นคนที่เขาปลูกเป็นอาชีพหรือมือใหม่ก็ได้เนา
1: ะ
0: เราก็ไปซื้อแว่นส่องพระหรือแว่นขยายมาสักอันหนึ่งแล้วพอเห็นท่าไม่ดีก็ไปส่องนะครับส่องช่วงสัก9โมง10โมงเนาะให้น้ำค้างมันเริ่มแห้งซะก่อนในช่วงที่น้ำค้างยังตกอยู่หรือใบพืชมีความชื้นเนี่ยแมลงมันจะหลบนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กมันกลัวน้ำนะครับแต่ถ้าฝนตกมาแมลงพวกนี้ก็จะหายไปเพราะมันกลัวน้ำแต่พอฝนทิ้งช่วงอย่างช่วงเนี้ยเนี่ยมันจะมานะครับทีเช้าๆอาจจะมีบอกบ้างอย่างเงี้ยเราก็รอสัก9โมง10โมงแล้วไปส่องนะครับถ้าเจอขี้ฝุ่นเดินได้ย้ำว่าขี้ฝุ่นเดินได้ครับแม้จะเป็นแว่นขยายเราก็ยังเห็นมันเล็กอยู่ดีนะครับแต่ถ้าอยากเห็นชัดๆเนาะให้ท่านหากระดาษสีขาวหรือสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็เด็ดใบมาเคาะที่กระดาษนะครับท่านจะเห็นชัดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นขี้ฝุ่นเนี่ยเดินได้นะครับไม่ต้องใช้แว่นส่องพระก็ได้แต
1: ่
0: คนที่ตายังดีเนา
1: ะ
0: ถ้าคนตาไม่ดีก็ใช้แว่นส่องพระก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าอ๋ออันนี้เนี่ยเสียไฟหรือจะทั้งไรแดงแต่ข้อแตกต่างก็คือไรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกินใบแก
1: ่
0: มันไม่ชอบกินยอดอ่อนแต่เพี้ยนไปชอบกินยอดอ่อนไม่ชอบกินของแก่นะครับดังนั้นท่านต้องคอยระวังนะครับว่าของพืชท่านกำลังแตกยอดอ่อนแตกใบอ่อนไหมแต่ถ้าไม่มีใบอ่อนใบเพสลาดแล้วใบเข้าสีแล้วท่านต้องระวังไรนะครับโดยเฉพาะไรแดงไรสนิ
1: ม
0: ไรสนิมเนี่ยถ้าเราคนที่ปลูกมะนาวจะรู้ดีปล
1: ู
0: กมะนาวแล้วผิวเป็นละมุดนะครับที่เขาเรียกว่าผิวเป็นขี้กราดนะครับเป็นละมุดนั่นนะครับไรละแล้วโดยเฉพาะไรสนิ
1: ม
0: นะครับมาดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วทำให้ผิวเสียไปนะครับดังตรงนี้ต้องคอยระวังอย่างยิ่ง นะครับแล้วถ้าเป็นแล้วเอายาอะไรไปฉีดมันจะกลับคืนมาอย่างเก่าไม่ได้คือเซลล์ผิวมันเสียแล้วเสียเลยนะครับอย่างที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยช่วงของพืชที่ท่านปลูกมันต้นเล็กๆเนี่ยต้องระวังอย่าให้มันเป็นเพราะถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมีอย่างเดียวคือปลูกใหม
2: ่จบเลย
0: นะครับแต่ถ้าโตแล้วมันจะพอแก้ไขได้นะครับก็คือตัดยอดมันทิ้งแล้วมันแต่ยอดใหม่แต่ถ้ามันเล็กๆก็คือถอนทิ้งปลูกใหม
1: ่
0: นะฮะปัญหาต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นเพลี้ยไฟหรือกระทั่งรอยกระทำนะถ้าเราจะป้องกันเน้นป้องกันเนาะก็อย่างที่ผมเคยบอกบอลเพชรยาตูบบอลเพชรมาสักแผงหนึ่งนะครับทุกใบแหลกใบยาตูบยาเส้นที่ขายตามตลาดนัดที่ขายเป็นกิโลนะครับเอามา 1-2 ชีดนะครับแล้วก็เอารวมกันแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมต้มให้เดือดสักพักใหญ่หนึ่งกรองเอากากออกเวลาใช้ก็100 cc ผสมน้ำ20ลิตรใส่น้ำยาล้างจานไปสัก 2-3 ช้อนนะครับอันนี้ก็จะช่วยป้องกันแมลงสาบหลุดได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟรายแดงหรือกระทั่งเพี้ยอ่อนต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเน้นป้องกันนะครับหรือบางคนอาจจะใช้พวกสารชีวพันธุ์ครับอย่างเช่นดิงวัวเลียบวกเมทาไลเซียมอย่างเงี้ยฉีดป้องกันไปเลยคือไม่ต้องไปดูว่ามันมาหรือยังหรือมันดีหรือยัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับฉีดไปก่อนดีกว่า
2: อ๋ออันนี้ฉีดป้องกัน
0: แล้วก็คือไม่ทันถ้ามีแล้วไม่ทันนะครับจะใช้สมุนไพรก็อย่างที่ผมว่านะฉีดป้องกันไปเลยนะครับทีนี้บางคนบอกว่าสารชีวพันธุ์หรือสมุนไพรมันต้องฉีดบ่อยเพราะมันมีฤทธิ์ไม่เกิน 5-7 วันนะครับโดยเฉพาะอย่างบอลเพชรยาสูบหรือกระทั่งสิวเรียบวกเมทาไรเซียมเพราะฝนตกก็เลยหายนะครับก็คือยาหายไปนะครับพอฝนทิ้งช่วงมันมาอีกแล้วนะครับบางคนบอกถ้าไม่อยากฉีดบ่อยหรือไม่มีเวลาฉีดบ่อยไม่มีเวลาไม่มีแรงงานที่จะฉีดเราก็คงต้องใช้พวกสารเคมีเพราะว่าสารเคมีเนี่ยฉีดครั้งหนึ่งมันจะป้องกันได้10-15วัน
2: โอ้โหยาวอยู
0: ่มันยาวประมาณ 2-3 เท่านะครับฝนตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์ผิวของพืชได้นะครับอันนี้มันก็จะช่วยได้เนาะถ้าเป็นพวกเพี้ยไฟเนาะเราก็จะมีตั้งแต่อาบาเม็กตินอีมาดักตินนะครับอินิดาคอมปิดนะครับสามตัวพอพูดเยอะเดี๋ยวท่านจะจำไม่ได้นะครับนะครับแต่พวกไรนะครับเราก็จะใช้กรรมฐานทองนะครับแล้วก็พวกสารที่ลงด้วยโปอะไรโปฟากไ
1: ซ
0: นะครับอะไรพวกนี้ก็จะป้องกันพวกอะไรได้นะครับพวกโปไซริดาเบนนะครับอะไรพวกนี้นะครับมีพาร์ทอันนี้จะป้องกันอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นสารที่ปลอดภัยหน่อยก็จะเป็นพวกธรรมฐานทองนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารเสริมตัวหนึ่งแล้วก็สามารถป้องกันอะไรได้นะครับดังนั้นตอนนี้ต้องเรียกว่าทุกพืชนะครับไม่ว่าข้าวนะครับถ้าข้าวเนี่ยถ้าฝนทิ้งช่วงอย่างเงี้ยเพี้ยไฟก็จะมาไฟก็จะซีดจางนะครับด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นบางทีเนี่ยถ้ามันซีดมากๆเรามองไปเนี่ยเหมือนคนผมเป็นสีดอกเกลาน้องกบน้องอ้อรู้จักไหมผมสีดอกเกลาคือ
1: สีเกือบขาวเกือบจะขาวมุนมุน
0: เกือบจะขาวนะครับบางคนเยอะเรียกโรคหัวงอกนะครับ
2: แต่ยังไม่ทันงอกดีนะ
0: ยังเกือบจะงอกแต่ยังไม่งอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวยดีนะครับเดี๋ยวน้องกบน้องอ้อทิ้งไว้ก็จะรู้ว่ามันสวยนะ
2: เนี่ยตอนนี้ก็สวยแล้วค่ะชอบ
0: นะครับอันนี้แหละที่ในข้าวก็จะเริ่มมีปัญหาเป็นมันสำปะหลังถ้าแตกยอดอ่อนเข้าไปถ้าไม่แตกยอดพอผลทิ้งช่วงไม่แตกยอดใบล่างๆจะซีด นะครับแล้วจะมีเส้นใหญ่ๆเป็นคล้ายๆเส้นใยแดงวงอยู่ใต้ใบ
1: ค่ะ
0: นั่นคืออะไรนะครับในมันสำปะหลังก็โดนในอ้อยก็โดนนะครับต้องเรียกว่าทุกพืช
1: ค่ะ
0: โดนหมดฉะนั้นท่านปลูกอะไรอยู่ถ้าไม่อยากให้มันเสียหายต้องเน้นป้องกันแต่ถ้ามันเสียแล้วมันเอาคืนไม่ได้ยกเว้นว่าท่านตัดยอดมันทิ้งแล้วให้มันแตกยอดใหม
1: ่
0: แล้วฉีดป้องกันไว
1: ้
0: นะครับทางช่วงนี้ก็เลยอยากฝากเตือนเพราะว่ามันน่าจะทิ้งช่วงอีกหลายวันเช้าผมฟังกรมอุตุว่าฝนจะทิ้งช่วงไปถึงวันที่20 21 22นู่นแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มมีฝนแต่ก็จะมีบางที่นะครับตรงนี้แหละปัญหามันจะยาวต่อเนื่องนะฮะอย่างที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์เอลนีโญนั่นเองนะครับดังนั้นเราทำเกษตรเนี่ยเราจะต้องวางแผนรับมือในทุกๆเรื่องเนา
1: ะ
0: นะครับฝนตกน้อยมันจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกเยอะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้องมามีไม่มีการวางแผนไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าเราก็จะเกิดความเสียหายพอเกิดความเสียหายแล้วมันแก้ไขไม่ทันก็อยากฝากท่านผู้ฟังไว้เนา
1: ะ
0: ว่าสำรวจแปลงครับท
1: ุ
0: กอย่างช้าที่สุดอยู่3วันต้องลงสำรวจแปลงครั้งหนึ่งนะครับ5วันถึง7วันเด็ดขาด3วันนี่ก็ถือว่าช้าแล้วนะครับต้องมีเวลารีบกลับไปสำรวจแปลงครับครับผม
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าป้องกันดีกว่า
2: ทุกอย่างแหละเนา
1: ะ
2: ถ้าป้องกันได้ไม่ต้องไปแก้ปัญหาตอนที่มันเกิดแล้วอันนั้นมันอาจบางที
1: แก้ไม่ได
2: ้ทันก็ดีไปหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ทันแล้วเหมือนอาจารย์บอกว่าบางอย่างเนี่ยโอ้อาจารย์เคยบอกนะอันนี้มันไม่ทันละก็คือตัดทิ้งไป
1: ต้องทิ้งอย่างเดียว
2: เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากให้สมบูรณ์แบบคือป้องกันแล้วก็ต้องรู้หลักเรื่องของการทำการป้องกันต้องทำยังไงบ้างการเตรียมดินการดูเรื่องน้ำเรื่องท่าการปลูกต้องทำยังไงบ้างก็ถามอาจารย์ทองได้นะคะทุกปัญหามีคำตอบหมดค่ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยเรื่องของการเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือน แต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: 13นาฬิกา37นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะกับเรื่องราวของการเกษตรค่ะยังอยู่กับอาจารย์ทองธรรมดานะคะสำหรับช่วงนี้ใครที่อยากจะปรึกษากับอาจารย์ทองนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718แต่ก่อนจะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะขออนุญาตสักครู่ค่ะใครที่ช่วงต้นเดือนนะคะที่เราไปจัดรายการนอกสถานที่ที่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23เมืองทองธานีเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราได้มีการแจกหนังสือเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มที่16นะคะสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติซึ่งดร.ต้อมนะคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนั้นก็ได้อนุเคราะห์นะคะมีความยินดีที่จะส่งมอบหนังสือดีๆแบบนี้ซึ่งหาซื้อยากแล้วก็แพงด้วยเล่มหนึ่งเนี่ยตก400บาทเลยนะแล้วก็เป็นสีกระดาษอาร์ตมัน
1: กระดาษ
2: ส
1: ี
2: ทั้งเล่ม
1: มีภาพประกอบด้วย
2: มีภาพประกอบของสมุนไพรใครป่วยเป็นอะไรต้องใช้สมุนไพรตัวไหนมีข้อห้ามมีเอกสารอ้างอิงทุกอย่างละเอียดมากอยู่ในนี้แล้วก็บางท่านได้รับหนังสือไปแล้วคือ99% เนี่ยได้ไปแล้วแต่ว่ายังตกหล่นอยู่บ้างนะคะคุณธนิศรประจวบสุขคุณทิพรัตน์ธรรมศรีโรคุณอุดมสิงห์สุขแล้วก็มีคุณสมนึกคุณบรรจงคุณกรีธาคุณสมเกียรติคุณมานิตคุณวรางคณาจุกแก้วคุณนริศราอันนี้ชื่อเนี่ยไปซ้ำกับชั่วโมงสุขภาพแล้วนะคะเราขออนุญาตตัดออกจากรายการทุกที่ถิ่นไทยเพราะฉะนั้นยังมีเบอร์โทรศัพท์นะคะอีกหลายเบอร์ที่ไม่รับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เลยฝากแจ้งมาที่ได้เอ่ยชื่อไปหรือว่าใครฟังอยู่ทางวิทยุไม่ทันเข้ามาดูทางเฟซไลน์ก็ได้แล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องเอิร์ธนะคะทีมงานของเราจะโทรไปที่รายชื่อที่กบให้ไว้นะคะว่าต้องรับโทรศัพท์ด้วยจะได้สอบถามชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะจะได้ส่งหนังสือไปซึ่งทางโรงพยาบาลก็ใจดีมากเลยนะยังคงอุตส่าห์ที่จะมาทวงนะคะว่าคนที่ยังไม่ได้รับเนี่ยเหลืออีกประมาณ15ท่านได้นะคะ
1: แล้วก็มีรถใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดร.ต้อมแจกอีกเมล็ดพันธุ์มเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกนะคะแล้วก็มีหนังสือด้วยเพราะฉะนั้นดร.ต้อมบอกว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปนะคะไม่งั้นอาจจะพลาดโอกาสได้หรือว่าหนังสือกับเมล็ดมะระขี้นกเนี่ยอาจจะได้ช้าก็ได้นะคะ
2: ค่ะไปกันที่สายแรกเลยค่ะคุณน้องค่ะ
1: ค่ะคุณยาวนะคะโทรมาจากจังหวัดมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณยาวคะ
1: คุณยาวยังอยู่ในสายไหมคะ
2: คุณยาวเอ้ยคุณยาวไปแล้วนะคะ
1: คุณยาวไม่อยู่แล้ว
2: นะคะไม่อยู่แล้วนะคะคุณอ้อย้ำเบอร์เลยค่ะ
1: คุณยาวบอกว่าคุณยาวไม่ร
2: อ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ท่านที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันได้ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะสายยังว่างอยู่โทรเข้ามาได้นะคะตอนนี้เรายังมีเวลาเหลืออีกสักประมาณ18-17นาทีได้นะคะ
1: ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์ค่ะคุณชวลิตนะคะถามอาจารย์ทองว่าต้นโหระพาใบจืดชืดมากเหมือนใบแมงลักเลยค่ะแบบนี้ขาดสารอาหารตัวไหนไหมคะ
12: โอ้คำถามมันกว้างครับ
1: กว้างไป
12: จริงๆถ้าปลูกวัลพาแล้วได้ใบมังลักมันก็ดีนะครับ
1: ค่ะ
12: มันก็ได้สองอย่างเลย
1: จ
12: ะไม่ใช่ละปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสภาพดินที่ไม่เหมาะส
1: ม
12: นะครับเช่นดินเป็นกรดจัดหรือเป็นด่างเกินทำให้สารอาหารดูดไม่ขึ้น
1: ค
12: ่
1: ะ
12: นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใบซีดนะครับระบบรากเสียอย่างเงี้ยนะครับน้ำขังแช่ให้น้ำบ่อยเกินไปดินอุ้มน้ำนะครับ
1: ค
12: ุณต้องดูสาเหตุตรงนี้ก่อนว่ามันอยู่ในอย่างที่ผมพูดไห
1: ม
12: เพราะถ้าอย่างดินกรดเราก็ต้องหาปูนไดหวานดินด่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องเขาปรุงน้ำหมักไปลดความเป็นด่างลงนะครับน้ำขังแช่คุณจะทำทางระบายน้ำครับถ้าเป็นลักษณะดินเหนียวเนาะจะทำทางระบายน้ำนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้ามันอยู่ๆระบายมันซีดมันขาดธาตุไนโตรเจนนะครับคุณก็ต้องหาพวกขี้วัวหรือปุ๋ยตัวหน้าไปใส่ช่วยลงไปมันก็จะเขียวขึ้นมา
1: ค
12: ่
1: ะ
12: นะครับอันนี้มันฟันธงไม่ได้เนาะต้องตอบกว้างๆอย่างนี้แหละครับผม
2: ค่ะค่ะไปกันที่เมื่อสักครู่ทีมงานลบออกไปคืออะไรคะสายหลุดเดี๋ยวโทรมาใหม่นะคะคุณสมชายเมื่อสักครู่เห็นนะ
1: โทรมาใช่ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718นะคะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะคุณอ้นนะคะสวัสดีค่ะ
2: คุณอ้นคะทีมงานคุณประกอบไปดูคุณเอิร์ธหน่อยมาแล้วนะคะคุณอ้นสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
13: ครับวังน้ำเขียวครับ
2: เชิญเลยจ้า
13: ผมเรียนจานทองนิดหนึ่งว่าช่วยตายพรายนี่คือแก้อย่างไรครับตายมากทีเดียวจานทองครับ
2: กล้วย
13: ก็ฟังเดี๋ยวฟังไงหนึ่งครับ
2: ค่ะอาจารย์คะ
12: ครับผมครับผม
2: เชิญเลยค่ะ
12: ป่วยตายพายเนา
1: ะ
12: นะครับจริงๆเราเคยพูดไปหลายครั้งนะครับป่วยตายพายเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุเนา
1: ะ
12: อันดับแรกเลยเนี่ยตอนแม่มันตายพายแล้วไปเอาลูกมันมาปลูกโอกาสที่ลูกมันจะตายพายจะเยอะติดเชื้อมาจากแม่มัน
1: อ
12: อันนี้ก็คือก่อนจะปลูกถ้าเราไม่รู้ว่าแม่มันตายภายไหมเราไปซื้อหน่อมาก็มาจุ่มยาฆ่าเชื้อราก่อนที่จะไปปลูกนะครับอันที่สองถ้ากล้วยที่ปลูกในดินเหนียวจะงามสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มออกอาการใบเหลืองนะครับแล้วก็ตายภายฉะนั้นในดินเหนียวเนี่ยท่านต้องปรุงดินให้เป็นดินร่วนหรือยกร่องนะครับยกโคกก่อนจะปลูกนะครับอันที่สามก็คือการใส่ขี้วัวหรือปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงๆจะทำให้ต้นอ่อนแอและเป็นตายพายนะครับอันที่สี่ก็คือน้ำขังฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าของเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรและแก้ที่เหตุนะครับแต่ถ้าสมมติว่าของเราเนี่ยมันตกเครือแล้วกล้วยกำลังลูกกำลังโตนะครับแต่บังเอิญใบมันเสียเยอะใบมันเหลืองเยอะถ้าอย่างเนี้ยมันจะมียาตัวนึงที่ไปฉีดเพื่อยับยั้งนะครับพอทุบเปอร์เอ็กซ์นะครับเนาะอันนี้เขาจะไปฉีดที่ต้นฉีดลงดินด้วยฉีดที่ใบที่อะไรเนี่ย

0: อีกหนึ่งคำถามจากทางบ้านค่ะคุณอุทัยนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: โทรเข้ามาจากจังหวัดอยุธยาค่ะสวัสดีค่
1: ส
0: ะ
1: วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุทัยคะ
0: สาย
1: สาย
0: หล
1: หล
0: ุ
1: ุ
0: ด
1: ด
0: อีกแล้วค่ะ
1: ที
0: ว
1: ม
0: ัน
1: ง
0: นี
1: า
0: ้
1: น
0: หลุด
1: ทีม
0: บ่
1: ง
0: อย
1: าน
0: เ
1: เ
0: ห
1: ข
0: ม
1: ้
0: ือ
1: ม
0: นกั
1: แข
0: น
1: ็ง
0: น
1: หน
0: ะ
1: ่อยนะคุณเอิร์ธนะคะเดี๋ยวคุณบุญประกอบไปดูอีกทีนะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราย้ำ8นะคะโทรเข้ามาได้สอบถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกแล้วก็มีคำถามออนไลน์นะคะฝากถามเรื่องของน่าจะเป็นเกี่ยวกับสวนทุเรียนเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานนะคุณดิฉัน
0: ค
1: เห
0: ุ
1: ็น
0: ณ
1: ว่า
0: ส
1: แบ
0: ุ
1: บ
0: ช
1: อ๋อ
0: าติ
1: ใช่ใช่
0: เพราะมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะคุณสมชายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสมชายคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ค
1: ใ
0: ่
1: ช
0: ะ
1: ่เลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่สายหลุดไปนะคะ
2: ครับค
1: ค่
2: ระ ับ
1: ใช่เลยค่ะใช่เล
2: อ
1: ย
2: ย
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: กจะถามอยากจะถามว่ามะเขือมันเป็นอะไรใบมันนั่นหมด
1: มันนั่นอะไรจ๊ะมันเหี่ยวมันเน่ามันเสีย
2: เป็นใบมันไหม้ขอบใบไหม้คือเ
1: อ
2: หล
1: า
2: ือ
1: ข
2: ง
1: อบใบไม้แต่มันออกผลไหมคะ
2: มันออกแต่ว่ามันไม่ดอกแถมดอกมันร่วงครับ
1: อ๋อค่ะอาจ
0: ข
1: ารย์
0: อ
1: คะ
0: บใบไหม้ดอกร่วง
1: ขอบใบไหม้ดอกร่วงแล้วก็ไม่ดก
2: ที่ละประเด็นเนาะ
0: ค่ะ
2: ที่ละประเด็นอาการขอบใบไหม้เนี่ยอาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือเอาปุ๋ยหรืออะไรไปใส่ที่มันเข้มข้นเกินไปเช่นการฉีดยาที่โอเวอร์โดสประเภทใส่เผื่อนะครับเอาปุ๋ยไปใส่เยอะเกินไปหรือเอาพวกน้ำหมักต่างๆที่ผสมเข้มข้นแล้วไปฉีดจะทำให้ขอบใบไหม้ขอบใบแห้งนะครับได้ทำพวกนี้บ้างไหม
3: นะ
2: ได้ทำบ้างไหม
3: ก็ฉีดยาก็มันฉีดก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะปุ๋ยก็เอาสูตร15-15ใส่บางๆ
2: แล้วก็ฉีดช่วงแดดเริ่มร้อนหรือเปล่า
3: เย็นๆครับผมฉีดเย็น
2: ๆแล้วไอ้ปุ๋ยที่ว่าใส่บางๆเนี่ยใส่กี่วันครั้ง
3: ก็เพิ่งใส่ผมเดียวเองครับเนี่ยมันกำลังเริ่มแตกมันกำลังเริ่มแตก
2: คือเราต้องนึกให้ได้ว่าเราเอาอะไรที่ไปทำให้มันเข้มข้นเกินเนี่ยขอบใบมันถึงจะไหม
0: ้
3: ครับครับครับ
2: อันที่สองดอกร่วงเนาะถ้าดอกร่วงเนี่ยมันเกิดจากช่วงที่มันกำลังดอกแล้วเราปุ๋ยไปใส่พอดีอย่างเงี้ยร่วงได้รับน้ำมากเกินไปก็ร่วงนะครับฝนตกใส่ก็ร่วงนะครับตอนนั้นคราวหลังก็ช่วงที่กำลังดอกก็อย่าเพิ่งไปใส่ปุ๋ยครับ
3: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสมชาย
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะจากอุทัยธานีไปที่คุณสุชาติบอกว่าขออนุญาตถามอาจารย์ทองว่ากรรมฐานไม่ควรผสมกับสารชนิดใดบ้างครับทำสวนทุเรียนอยู
2: ่แสดงว่าเป็นคนมีความรู้นะที่ถามเรื่องอย่างนี้ได
0: ้
2: นะครับว่าคนทั่วไปก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับอันนี้คือว่าเป็นคนมีความรู้ครับไม่เป็นไรตอบทั้งคนมีความรู้แล้วก็คนที่ไม่มีความรู้เนา
1: ะ
2: นะครับกรรมฐานเนี่ยมันเป็นยาร้อน
4: ถ้าผมฟังอยู่ก็รอสายอยู่
2: ผมพวกไอออยปิโตรเลมปิโตรเลียมออยสารน้ำมันทุกชนิดนะครับและถ้ายาที่ลงท้ายด้วย EC นะครับเราถือว่าเป็นยาร้อนนะครับร้อนเจอร้อนก็จะทำให้ใบเสียนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ EW หรือ EW ครับแล้วเวลาที่เราเอายามาเนี่ยเราต้องดูว่ามันจะเขียนเปอร์เซ็นต์ยาแล้วก็จะมีลงท้ายด้วย HL นะครับ EC EW ตรงเนี้ยฮะถ้าเป็น EC กับ EW ห้ามผสมเด็ดขาด
1: สองอย่างนี้ห้ามนะ
2: อันนี้ไม่ควร
1: EC EW ห้ามค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ควรใส่ยาจับใบให้กรรมฐานนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ครับ
1: ขอบคุณมากค
0: ่ะมีคำถามจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะคุณกิตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตคะค่ะเชิญเลยค่ะ
5: ผมมาอยู่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับผม
1: จ้าถามคำถามได้เลยจ้า
5: ผมมีเบอร์โทรอาจารย์ทองอยู่แต่พอดีผมฟังพอดีผมจะถามสั้นๆสอนชีวิตนาทีประมาณนี้แหละ
1: ค่ะ
5: เวลานี้13-50แล้วอาจารย์ทองก็ผมจะถามสั้นๆผมปลูกทุเรียนมาได้15วัน ถ้าไม่ใช้บุญมังคุดโกเราจะใช้ปุ๋ยอะไรเล่งใบครับผม
1: ปุ๋ยเล่งใบ
5: ถ้าผมไปทุเรียนปลูกใหม่สองสัปดาห
1: ์ค่ะอาจารย์คะ
2: ทุเรียนปลูกใหม่ประมาณสองสัปดาห์เราจะใส่ปุ๋ยเล่งโตใช่ไหมคำถามคือประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนใต้พูดเร็วน้องฟังไม่ทัน
1: พูดช้าๆหน่อยค่ะคุณกิตคะ
5: พูดช้าๆนะครับ
1: จ้าจ้า
5: ผมใช้พอคาดโกเร่งใบของบุญมาพันดวงครับผม
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องไป
1: ไม่ต้องเอางี้คุณกิตคุณกิตฟังก่อนคุณกิต
5: คาดโกแล้ว
1: คุณกิตเดี๋ยวฟังก่อนค่ะคุณกิตต้องฟังก่อนนะห้ามเอ่ยชื
5: ่
1: อห้ามเอ่ยชื่อยี่ห้อนะคะไม่เอ่ยเนาะเราก็พูดแค่ว่าเป็นสูตรอะไรค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ก็คืออยากจะเร่งให้มันโตเร็วๆเนาะการเร่งให้โตเร็วมันต้องเริ่มจากการเตรียมดินเตรียมหลุมก่อนเนา
1: ะ
2: การใส่ปุ๋ยรองพื้นอ่างเช่นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมากปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับแล้วหลังจากปลูกไปได้สักระยะนึงเราก็อาจจะเติมด้วยปุ๋ยเคมีตัวหน้าสูงๆหน่อยอย่างเช่น16 88 25 77นะครับอันนี้ก็จะช่วยเร่งให้โตเร็วขึ้นนะครับและอยากให้โตเร็ววันนั้นเองไปซื้อปุ๋ยเกรดมาฉีดทั้งใบเป็นปูด30 10 10อย่างเงี้ยเนาะแล้วให้มันกินทั้งดินแล้วก็กินทั้งใบมันก็จะโตเร็วขึ้นครับนะส่วนในฮอร์โมนอาหารเสริมที่คุณไปซื้อมาคุณอยากฉีดก็ฉีดไปไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องระวังเรื่องใบไหม้เนาะเพราะว่ากินหลายอย่างเกินไปนะครับก็ระวังด้วยแล้วกันครับผม
1: โอเคนะคะ
5: ผมบอกคุณครับเข้าใจแล้วครับผมเร็วละ7นาทีขึ้นขอบคุณมาก
1: ค่ะขอบคุณ
5: ที่ทำให้ผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จากอำนาจเจริญนะคะ
0: ค่ะน่าจะได้อีกสัก1สายนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ02-276-9718 02-276-9718 ค่ะพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันนะคะ
1: ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะระหว่างรอสายค่ะคุณนิคมประคำศรีนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนครสวรรค์หนองบัวนะคะสัญญาณชัดเจนค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุชาติกิจสมัยก็เช่นกันนะคะคุณดาราวันคุณบรรลมสวัสดีค่ะคุณสจีพันธ์ค่ะแล้วก็มีพี่ติ๋มคลองเตยนะคะสวัสดีน้องอด้วย
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีสุดานะคะทักทายกันเข้ามาค่ะคุณบุญจันทร์บอกว่าสวัสดียามบ่ายนะคะแล้วก็ยังมีคุณนิคมค่ะบอกว่าวัวรับฟังจากหลายที่เลยนะนครสวรรค์บอกว่าเสียงสัญญาณชัดเจนดีนะคะทั้ง AM แล้วก็ FM ค่ะ
1: ค่ะมีหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในช่วงเวลานี้เรายังมีเวลาเหลือขออีกหนึ่งสายค่ะกระชับคำถามด้วยนะคะที่เบอร์01
0: ตอนนี
1: ้
0: ทักทายท่านผู้ฟังอีกสักนิดนึงนะคะคุณศรีสะอาดนะคะคุณจันทิวา คุณรจนานะคะทักทายเข้ามาคุณพิสมัยด้วยคุณค่ะแล
1: ้
0: วก็มีน้องชาตรีนะคะคุณพัทรพรคุณประคอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะระหว่างรอสายน่าจะไม่มีสายแล้วนะคะให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ทั้งฝนก็มาบ่อยด้วยแล้วก็บางคนเพิ่งจะปลูกไปมีปัญหาต้องดูแลกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
2: ก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นรายการเนา
1: ะ
2: นี่เป็นช่วงอันตรายถ้าเวลาเราปลูกอะไรเนี่ยเราก็ต้องคอยป้องกันนะครับคอยระวังคอยสำรวจแปลงนะครับ
1: อาจารย์ขออีกสักสื่อหนึ่งสายค่ะอาจารย์ขออนุญาตค่ะคุณปุ๋ยจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแล้วสวัสดีหนูด้วย
0: เป็นเลยค่ะ
1: พี่ปุ๋ยค่ะพี่ปุ๋ย
6: ป้าปุ๋ย
1: ป้าปุ๋ย
0: เชิญเลยค่ะเดี๋ยวหมดเวลาก่อนนะคะ
6: อาจารย์มีไอ้ต้นพนันเปล่าอะไรนะกระดาวถวายอ่ะ
1: มี
2: นะฮะมีเดี๋ยวโทรมาเบอร์ส่วนตัวเนาะ
1: เดี๋ยวหลังอันนั้นหลังไม่นะ
2: มีปัญหาอะไรจะถามไหม
1: คุณปุ๋ยคุณปุ๋ยไปอีกแล้วนะคะอ้าวน่าจะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ฝากเลยค่ะ
2: ครับก็ฝากไว้เนาะว่าใครทำเกษตรแล้วมีปัญหาปรึกษาอาจารย์ทองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0611242859 061-124-2859เนาะโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเบอร์นี้เป็น ID ไลน์ได้เนาะสามารถเป็นเพื่อนกับผมได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปพืชที่ท่านปลูกแล้วมีปัญหาทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะครับแล้วส่งมานะครับแต่ต้องอย่าใจร้อนเนาะเพราะผมจะอ่านไลน์เนี่ยประมาณ 3:00 กับ 21:00 นะครับถ้าท่านรีบท่านต้องโทรมาบอกว่าช่วยดูไลน์ผมช่วยดูไลน์ฉันสักหน่อยเนา
0: ะ
2: ว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาเวลาดูให้นะครับไม่งั้นเราก็จะตอบตามเวลาที่ผมว่างนะครับแต่เราก็ยินดีเนาะเราก็ไปเจอกันที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติวันที่1ที่2สิงหาคมนี้ได้ครับ
0: ถ้าโทรไปต้องโทรตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงคะอาจารย
2: ์ช่วงสัก8โมงเช้าเนาะแล้วอยากให้เกิน5โมงเย็นนะครับแล้วก็อย่าต่อว่ากันเนาะทำไมต้องมีเวลาด้วย
0: ค่ะให้อาจารย์ได้พักผ่อนบ้าง
2: ได้ทำอย่างอื่นบ้างนะครับทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยบางคน 2-3 ทุ่มยังโทรมาอยู่เลยนะครับมันก็จะดึกเกินไปเนา
0: ะ
2: ท
0: ั
2: ้งวันก็โทรได้นะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะได้ทั้งเรื่องของการเทคนิคการใช้ยาสำหรับบางคนที่อาจจะปลูกแล้วมีปัญหาเนา
0: ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์ก็แนะนำเรื่องของเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆในการเพาะปลูกด้วยค่ะว
0: ัน
1: นี้อาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์มีหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็สายหลุดไปน
1: ะ
0: คะก็ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยเดี๋ยววันพฤหัสหน้านะคะเราค่อย
1: มาแก้ตัวกันใหม่
0: มาแก้ตัวกันใหม่โทรเข้ามาใหม
1: ่นะคะ
0: แล้วก็มาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันใหม่นะคะ
1: ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะแฟนรายการของทุกที่ถิ่นไทยกับเรื่องของสุขภาพพบกับอาจารย์อา
0: ค่ะ
1: อาสาลาชาวเจริญแล้วก็เราก็จะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าย้ำหน่อยนะคะเหลือเวลา1นาทีใครที่ต้องการสมุดหนังสือสมุนไพรที่ได้จองไว้แล้วนะคะประสงค์จะแจ้งประสงค์ชื่อประสงค์ขอรับไว้แล้วแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยติดต่อกลับไปแต่ว่าไม่
0: ร
1: ับ
0: สาย
1: เผื่อว่าบางคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะช่วยรับสายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์02โทรเข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยค่ะ
0: แล้วก็มีท่านที่ขอเป็นพัน
1: เมล็ดพัน
0: ขี้นก
1: เมื่อวาน
0: ขี้นกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดร.ต้อมก็นำมาแจกให้กับท่านผู้ฟัง
1: ม
0: ีหนังสือด้วยค่ะเพราะฉะนั้นรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
1: ขอความกรุณานะคะรับโทรศัพท์ด้วยนะคะจะได้จัดส่งทุกอย่างให้ถึงมือทุกคนเลยนะคะที่ได้รับหนังสือแล้วก็เมล็ดพันธุ์
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ดลยาวารีเด็ดใจค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีคุณสายชนีสร้างนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่นพร้อมด้วยคุณคัมภีระลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการตรวจสอบทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรท้องถิ่นเตรียมประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนวันพรุ่งนี้
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดการเร่งรัดดำเนินการครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงมีจำนวนกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้น กระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอยู่ที่กว่า 4,800 รายรัฐบาลเวเนซุเอลารายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,800 รายและบาดเจ็บราว 16,700 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและญาติผู้ประสบภัยยังคงค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังใต้ซากปรักหักพังของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่พังถล่มแม้เหตุแผ่นดินไหวจะผ่านมาแล้ว3สัปดาห์ขณะเดียวกันมีประชาชนเกือบ 21,000 คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวและต้องอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวในรัฐลากัวอิราซึ่งหลายแห่งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดีอย่างไรก็ตามทางการเวเนซุเอลาเร่งดำเนินโครงการสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในหลายเมืองซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 584,000 ตารางเมตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับคุณฟังทราบไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคืออะไรนะครับสำหรับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยมีคำตอบนะครับให้คุณฟังนะครับโดยสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือวานสีน้ำเงินนะครับเนื่องจากเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวถึง33เมตรและก็หนักกว่า200ตันนะครับโดยวานสีน้ำเงินจะอาศัยตามลำพังหรือรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 2-4 ตัวนะครับในมหาสมุทรทั่วโลกโดยจะมีการอพยพเข้าสู่น่านน้ำเขตอบอุ่นและก็เขตร้อนในช่วงฤดูหนาวนะครับก่อนที่จะว่ายน้ำกลับมายังแถบขั้วโลกในช่วงฤดูร้อนนะครับและก็แต่ในปัจจุบันจำนวนวานสีน้ำเงินมีจำนวนลดลงจนน่าห่วงเนื่องจากมีการล่าวานเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทศวรรษที่20นะครับส่งผลให้วานสีน้ำเงินเคยมีจำนวนกว่า 500,000 ตัวนะครับลดจำนวนลงเหลือประมาณ 5,000 ตัวนะครับในปัจจุบันนะครับมนุษย์เราซึ่งก็ใจร้ายนะครับสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวานสีน้ำเงินกำลังจะสูญหายไปจากโลกด้วยน้ำมือของมนุษย์ตัวเล็กๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากนิตยสาร National Geographic นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางขึ้นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ฮัลโหล
3: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
4: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
5: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
2: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
6: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชน

0: วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นซึ่งเราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆข่าวสารพัฒนาชุมชนกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและตัวแทนกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องมาหมุนเวียนกันเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้เป็นหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบุรีพบกับกระผมนาลุนพกขางนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
1: ค่ะดิฉันนางสุรวรรณตันยุชนค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ดิฉันนางสาวสุพรรณีจันทวีค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะ
0: ก่อนจะมาฟังเรื่องราวดีๆจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบุรีช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกับทางรายการกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีเรื่องราวดีๆมาประชาสัมพันธ์มาเล่าสู่ให้ผู้ฟังได้รับทราบเชิญรับฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงครับ

ค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนนะคะช่วงนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2569ของจังหวัดระนองค่ะสืบเนื่องจากในวันที่18มิถุนายน2569ค่ะอำเภอกบุรีได้เข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นในระดับจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนประจำปี2569ค่ะจำนวน4ประเภทค่ะโดยอำเภอกบุรีได้รับรางวัลดังนี้ค่ะ 1. รางวัลชนะเลิศประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดได้แก่ตำบลมะมูค่ะ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดค่ะได้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านมะมูหมู่ที่2ตำบลมะมูอำเภอกบุรีจังหวัดระนองค่ะ3. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอช.ชายและหญิงค่ะนายบุญมาศรัทธาตำบลลำเลียงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นางละเมียดทรงพิมพ์ตำบลมะมุได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะ4รางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านมะมุหมู่ที่2ตำบลมะมุค่ะเดี๋ยวเราจะรับฟังเพลงสักก่อนนะคะเพื่อจะมาฟังเรื่องราวดีๆของอำเภอกบุรีในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะกลับมาในช่วงที่3ของรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนกันต่อนะคะวันนี้ขอนำทุกท่านไปติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าภาคภูมิใจของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดระนองกับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณโรงแรมไอเฟลอินอำเภอเมืองระนองเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและศักยภาพพร้อมเข้าก้าวสู่การพัฒนาในระดับประเทศการคัดสรรโอท็อปถือเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีการประเมินทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ความโดดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่นการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาตรฐานการผลิตความเป็นไปได้ทางการตลาดและศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับอำเภอกบุรีนะคะในปีนี้มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมการคัดสรรดาวรวมทั้งสิ้น26ผลิตภัณฑ์ค่ะครอบคลุมหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มผ้าและของใช้ของที่ระลึกซึ่งล้วนสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชนได้อย่างโดดเด่นผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอกับบุรีหลายรายการเกิดจากการสืบทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษผสมผสานกับการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบและมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัยจนกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะการเข้าร่วมการคัดสรรในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การคัดแข่งขันเพื่อรับการจัดระดับดาวเท่านั้นนะคะแต่ยังคงเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการจะได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นเพิ่มมูลค่าสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและขยายช่องทางการตลาดในอนาคตค่ะขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะร่วมอุดหนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอกับบุรีและจังหวัดระนองเพราะทุกการเลือกซื้อสินค้าโอท็อปคือการสนับสนุนผู้ผลิตในชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะท้ายที่สุดนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปทั้ง26ผลิตภัณฑ์ของอำเภอกบุรีประสบความสำเร็จในการคัดสรรได้รับการจัดระดับดาวตามเป้าหมายและก้าวสู่การเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอกบุรีและจังหวัดระนองต่อไปค่ะลำดับถัดไปนะคะก็เชิญรับฟังเพลงก่อนจะรับฟังเรื่องราวดีๆของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบุรีในช่วงถัดไปค่ะ

ครับกลับมาสู่ในช่วงเบรกสุดท้ายของเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบุรีนะครับในเบรกสุดท้ายนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์โครงการดีๆที่หากผู้ร่วมสนใจสามารถมาสมัครได้ที่อำเภอหรือที่จังหวัดทุกจังหวัดนะครับคือโครงการยังสมาร์ทดีไซเนอร์โครงการนักออกแบบผ้าไทยสนุกรุ่นใหม่2569โดยกรมการพัฒนาชุมชนนะครับขอเชิญชวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะครับที่มีใจรักในการออกแบบร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการยางดีไซเนอร์2026ได้นะครับภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่สนุกสร้างสรรค์แฟชั่นไทยร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ผลงานที่สวมใส่ได้จริงพร้อมเปิดโอกาสก้าวสู่เป็นนักออกแบบรุ่นใหม่นะครับโดยคุณสมบัติไม่จำกัดเพศอายุระดับการศึกษาสามารถออกแบบและตัดเย็บผ้าได้โดยตนเองหรือจะเป็นกลุ่มก็ได้นะครับสมัครได้เพียง1จังหวัดเท่านั้นนะครับโดยเอกสารที่ต้องส่งนะครับก็คือชุดสเก็ตผ้าไทยจำนวนไม่น้อยกว่า3ชุดขนาด A3 จัดทำสตอรี่บอร์ดมูดบอร์ดประกอบผลงานใช้ผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า60นะครับสามารถสมัครได้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569นะครับสามารถสมัครที่จังหวัดหรือว่าใครที่อยู่อำเภอก็สามารถสมัครได้ที่อำเภอทั่วประเทศครับสำหรับกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชนที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้เข้มแข็งโดยการพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ฐานรากคือคนโดยกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการสร้างผู้นำให้เป็นตัวแทนของกรมการพัฒนาชุมชนไปขับเคลื่อนในหมู่บ้านให้ชุมชนเข้มแข็งตลอดการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรและเครือข่ายในการเป็นหน่วยสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้เกิดความสมดุลและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งได้โครงการดีๆจะดำเนินที่กลุ่มหรือองค์กรหรือชุมชนไหนก็สามารถติดตามตอนต่อไปหรือประชาชนกลุ่มองค์กรไหนที่สนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถตอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้รายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบุรีได้หมดลงแล้วท่านผู้ฟังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นให้คำแนะนำรายการและร่วมรายการเราได้โดยสามารถติดต่อได้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองและที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบุรีสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดวันนี้กับผมนายอรุณผู้ขวางและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกับเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 2:00 น. ถึง 3:00 น. ขอบคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรปเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ซึ่งมีผู้แทนบริษัทชั้นนำของยุโรปกว่า40บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายุโรปเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตทั้งระบบดิจิทัลพลังงานสะอาดและ AI การยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกรวมถึงพื้นที่ EEC และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคทางธุรกิจกว่า 7,000 ฉบับผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานภาคราสู่สากลขณะที่ผู้แทนภาคธุรกิจยุโรปยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายการลงทุนที่สำคัญสักสิบประดับสินรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานบริการไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย3แห่งชั่วคราวพร้อมกำชับทั้ง50เขตบังคับใช้กฎหมายป้องกันภัยเชิงรุก
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวัน พบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยพบการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งสำหรับจำนวนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว33รายสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดง14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลือง13รายชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานบันเทิงเน้นย้ำผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย
8: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงระบบไฟฟ้าป้ายทางออกป้ายหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำว่าจะบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบและกำกับดูแลสถานบริการอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งไม่ปล่อยปละละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
3: ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
4: รายงานอากาศประจำวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณที่ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:51 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:12 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:15 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 5:53 นาทีและเวลา 18:25 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 32.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 24 องศาเซลเซียสแรงงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 9.6 มิลลิเมตร

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

ดีค่ะเขานำเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าเวลาเดิมนะคะท่านผู้ฟังค่ะที่เราจะเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์วางลิงก์วิทยุออนไลน์ไว้ที่เพจ Facebook สวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเข้าไปกดลิงก์กันได้สำหรับผู้ที่อยู่นอกพื้นที่รัศมีการส่งกระจายเสียงไปไม่ถึงนะคะหรืออีกเพจหนึ่งค่ะสวท.ระนอง AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะทักทายกันวันนี้เช่นเคย

แต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงตอนบนคลื่นลมตอนนี้ก็ประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอะไรล่ะที่เป็นปัจจัยเหล่านี้กันนะคะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงด้วยนะคะส่วนวันที่ 20-21 กรกฎาคมค่ะท่านผู้ฟังขาจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางคลื่นลม 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็สำหรับปัจจัยก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับรายงานอากาศในวันนี้รายงานอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลกันตั้งแต่เวลา5นาฬิกานะคะเป็นพยากรณ์อากาศ6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้กันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตอนนี้ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะท่านผู้ฟังแล้วสำหรับในเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะเช้าเมื่อวานนะคะจนถึงเช้าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังจนถึง5นาฬิกาวันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.1 ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและขนาด 2.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะทั้ง2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันวันนี้ระนองฝนตกหนักในหลายพื้นที่กันเลยซึ่งบางท่านก็บอกว่าในตัวเมืองนะคะฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ตำบลบางริ้นนี่ก็ตกโปรยปลายนะคะหนักบางช่วงกันเดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้สรุปในเรื่องของฝนอย่างไรกันบ้างฝน24ชั่วโมงนะคะคือเมื่อวานนะคะมากที่สุดเลยที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะอำเภอเมืองจังหวัดระนองวัดได้ 9.6 มิลลิเมตรส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 1.9 มิลลิเมตรแล้วเราก็มาดูนะคะว่าเช้าวันนี้นะคะในฝน6ชั่วโมง6โมงเช้าถึงเที่ยงวัดปริมาณฝนได้ 25.2 มิลลิเมตรค่ะตอนนี้ฝนสะสมทั้งปีของระนองเคยเยิบขึ้นนะคะ1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้ค่ะ 1642.9 มิลลิเมตรแล้วนะคะพยากรณ์อากาศ12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนคลื่นลมตอนนี้ก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะและคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันพรุ่งนี้24องศาเซลเซียสส่วนวันนี้อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ที่จังหวัดระนองค่ะ 24.0 องศาเซลเซียสเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุด 32.3 องศาเซลเซียสกันนะคะท่านผู้ฟังเรื่องของอากาศก็นำมาฝากกันแล้วก็มีการเตือนนะคะชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้นะคะสำหรับหลายๆท่านก็คงกำลังติดตามผลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอยู่ตอนนี้ก็มาเช็คดูนิดนึงนะคะมีการหมุนรางวัลที่5 รางวัลที่ 4 รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 2เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการหมุนรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวและเลขหน้า3ตัวและตามด้วย
หมุนรางวัลที่1นะคะตอนนี้ก็ได้ทราบแล้วสำหรับรางวัลที่3ถึงรางวัลที่5นะคะท่านผู้ฟังค่ะ

0: ก็สามารถติดตามกันได้นะคะก็จะมีหลายเพจทีเดียวที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะรางวัลที่3ถึงรางวัลที่5ค่ะค่ะขณะนี้เวลา 15:20 นะคะท่านผู้ฟังเรามาดูในข่าวสารอื่นๆนะคะวันนี้ทางระนองก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวระนองเอเชียเทรด2026ซึ่งงานนี้ไม่ใช่จัดเฉพาะในผู้ประกอบการในจังหวัดระนองนะคะแต่จะมีผู้ประกอบการทั่วสารทิศเลยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยมาร่วมนะคะแล้วก็มีงานเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ในวันนี้นี่ในช่วงเย็นก็จะมีพิธีเปิดนะคะโดยทีมงานของวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองก็ตอนนี้กำลังเตรียมไลฟ์สดกันอยู่และท่านก็อย่าลืมนะคะเข้ามาชมที่เพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 MHz กันได้เลยท่านก็จะได้ทราบบรรยากาศแต่สำหรับท่านต้องการจะไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆก็ไปได้เลยนะคะที่หน้างานที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะวันนี้มีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า Business Matching ด้วยนะคะโดยทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะก็ได้ไปร่วมนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันท่านก็ได้เป็นประธานในกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า Business Matching แล้วก็มีท่านพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนนะคะแล้วก็ยังมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะอย่าลืมท่านผู้ฟังนะระนองเอเชียเทรด2026นะคะและก็สำหรับในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าตอกย้ำศักยภาพการเป็นประตูเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า Business Matching ภายในงานระนองเอเชียเทรด2026ค่ะแล้วก็มีนะคะในกิจกรรมตรงนี้ทางพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะก็ได้บอกว่ามีรูปแบบนะคะในการจับคู่เจรจาธุรกิจนี่จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยอีก1วันนะคะวันนี้ดำเนินการแล้วนะท่านผู้ฟังนะวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.โดยมีรูปแบบการจัดงานทั้งออนไซต์ออนไลน์เพื่อรองรับผู้ประกอบการจากทั่วโลกวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนเพิ่มช่องทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศบิมสเทคและอาเซียนตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของจังหวัดกันด้วยนะคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจมากทีเดียวนะคะมีผู้ขายเข้าร่วมจำนวน34รายและผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น32รายค่ะซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจจากประเทศไทย14รายผู้ค้าจากต่างประเทศนะคะเช่นจากลาว9รายจากเนปาล6รายจีน2รายซาอุดิอาระเบียอีก1รายนะคะและนอกจากนี้แล้วมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงนิวเดลีและนครเวียงจันทน์เข้าร่วมพิธีเปิดในวันนี้ด้วยนะคะบรรยากาศคึกคักทีเดียวยังไงตอนนี้สามารถเดินทางไปร่วมงานกันได้เลยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของระนองนะคะในเรื่องของการเจรจาธุรกิจนะคะซึ่งจากการพูดคุยกับท่านพาณิชย์จังหวัดระนองนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนก็ได้บอกในเรื่องของการจับคู่เจรจาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรสินค้าโอท็อปแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะในเรื่องของอาหารกันด้วยมีความหลากหลายมากทีเดียวเลยนะคะท่านผู้ฟังในการขับเคลื่อนกันตรงนี้นะคะแล้วก็ในการเตรียมต้อนรับสำหรับผู้ที่มาเยือนในช่วงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะงานก็จะมีอีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้17นะคะในเรื่องของการจับคู่เจรจาธุรกิจเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดต่างๆกันยังมีนะคะในเรื่องที่ข่าวสารที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะได้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้กันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนอง ขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข077-821-522
1: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
2: สายลมพัดยามออนไลน
1: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะ

3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของความรับผิดของผู้ยืมนะครับในกรณีทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายกรณีของการยืมใช้คงรูปนะครับถามว่าหากผู้ยืมยืมทรัพย์สินไปแล้วนะครับเกิดสูญหายเสียหายเนี่ยผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีหรือไม่โดยความเข้าใจของหลายท่านนะครับยังคิดว่าเมื่อทรัพย์สินที่ยืมสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีแต่ในทางกฎหมายนะครับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา643นะครับได้กำหนดข้อรับผิดของผู้ยืมไว้4กรณีด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1หากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติของทรัพย์สินนั้นอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์เพื่อใช้ขับขี่โดยขับขี่ไปทำงานแต่กลับนำรถยนต์นั้นนะครับไปใช้ในลักษณะเป็นการแข่งขันหรือขับแข่งกับรถคันอื่นกรณีที่2นะครับเป็นการที่ผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญาอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์ไปใช้ขับขี่เดินทางไปทำงานแต่กลับนำไปใช้ขับขี่รับจ้างโดยสารนะครับกรณีที่3นะครับหากผู้ยืมนำทรัพย์สินที่ยืมไปให้บุคคลภายนอกใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ยืมนะครับเพราะว่าสัญญายืมถือเอาตัวผู้ยืมเป็นสาระสำคัญกรณีที่4นะครับหากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมนั้นเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้อย่างเช่นผู้ยืมยืมรถยนต์ไปใช้สัก1สัปดาห์นะครับแต่กลับนำไปใช้เมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับกลับเอาไปเก็บไว้เป็น1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ถือว่าเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้หากผู้ยืมนะครับกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งใน4ประการดังกล่าวข้างต้นนะครับและเกิดทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติดังกล่าวแต่นะครับในทางกลับกันหากผู้ยืมมิได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะเกิดความเสียหายสูญหายหรือบุบสลายของทรัพย์สินผู้ยืมก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตราดังกล่าวแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ยืมไว้ก็คือผู้ยืมนะครับจะต้องสงวนและรักษาทรัพย์สินที่ยืมอย่างเช่นวินยูชนคนทั่วไปพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนนะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Jabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cun Cum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, pertandingan Miss, Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid, dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan. Nikmati free concert lek, Rajmave Your Mood, No One Else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram. Jangan lepaskan peluang. 24 hingga 26 Julai ini, di Bandar Lama, Jalan Buriwanik, Satun. Jumpa di sana, ya.
1: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน

ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ขณะนี้เวลา 15:44 นะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะค่ะวันนี้ก็มีข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรื่องของค่าไฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันขอคุยข่าวนี้นิดนึงก่อนท่านผู้ฟังในเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะที่ได้มีการจำหน่ายสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนถึงเดือนกันยายนนะคะท่านผู้ฟังเฟส2เริ่มแล้วนะคะจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์นะคะท่านผู้ฟังสำหรับเดือนกรกฎาคมมี3ศุกร์ด้วยกันคือศุกร์ที่3ผ่านพ้นกันไปบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็จะเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่17กรกฎาคมแล้วก็ต่อกันด้วยศุกร์ที่31กรกฎาคมส่วนเดือนสิงหาคมนะคะก็มี4ศุกร์ด้วยกันนะคะแต่ก็จะเป็นศุกร์เว้นศุกร์นะคะท่านผู้ฟัง14สิงหาคม28สิงหาคมเดือนกันยายนก็11กันยายนและ25กันยายนนะคะก็จะเริ่มการตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นหรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศนะคะก็ต้องบอกว่ายกทัพมาเลยสำหรับสินค้าต่างๆจากห้างค้าส่งห้างค้าปลีกชั้นนำนะคะของประเทศไทยเช่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปแล้วก็จะมีCJ Mallนะคะก็อีกตัวหนึ่งนะคะในของระนองเองก็จะเป็นจุ๋มจิ๋มด้วยนะคะที่ให้บริการในแต่ละอำเภอกันค่ะผลสำเร็จจากเฟส1นะคะท่านผู้ฟังค่ะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองก็แจ้งนะคะว่าการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศรวม5ครั้งด้วยการมีสินค้าที่ขายดีคือน้ำมันพืชไข่ไก่ไข่เป็ดผลิตภัณฑ์ซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศค่ะยอดจำหน่ายรวมนะคะ 135.40 ล้านบาทค่ะแล้วก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมในโครงการนี้ 51,491 ร้านค้าประชาชนร่วมซื้อสินค้ากว่า1ล้านนะคะ 80,000 คนนะคะช่วยลดภาระค่าครองชีพ29.62 ล้านบาทนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมกันท่านผู้ฟังอยู่อำเภอไหนก็ไปณที่ว่าการอำเภอนั้นนะคะอยู่สุขสำราญนี่ท่านบอกว่าอยู่สุขสำราญนี่จะมาที่ว่าการอำเภอเมืองได้ไหมได้นะคะทั่วไทยเลยท่านสะดวกที่ว่าการอำเภอไหนก็ไปกันได้เลยนะพรุ่งนี้นะทั่วไทย8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นนะคะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของพลังงานเรื่องของไฟฟ้านะคะที่พิศลาได้เกริ่นกันไปแยกไฟฟ้าทางออกนะคะก็ในการพร้อมช่วยลดค่าไฟบ้าน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทมาดูรายละเอียดตรงนี้กันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งจากที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็ได้มีมติเห็นชอบหรือเคาะใน7มาตรการใหญ่ในการแยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามาดูจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะซึ่งก็ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติหรือกพช.นะคะว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องด้วยกันมาดูมีอะไรกันเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมนะคะเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟให้กลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและ
ทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย2หน่วย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะและคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินของเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมติที่เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดค่ะและเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงการรับทราบข้อสรุปการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุนะคะเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงแล้วก็เตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระค่าก๊าซราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นแล้วรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศกันด้วยนะคะรอบบินเดือนสิงหาคมค่ะใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยนะคะก็จะคิดนะคะคือ3บาทต่อหน่วยกันและในการรื้อโครงสร้างค่าไฟจากต้นตอเพื่อผลักดันไฟฟ้าประชาชนก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้มีการพูดคุยกันนะคะมาดูสักนิดหนึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะก็ได้บอกว่าการแก้ปัญหาค่าไฟของรัฐบาลซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็กำลังเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในหลายๆเรื่องค่ะที่ประชาชนเรียกร้องกันมานานแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเคยประกาศไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะไม่แก้ค่าไฟเพียงปลายทางแต่จะรื้อให้ถึงต้นต่อของปัญหาในเรื่องนี้กันด้วยแล้วก็มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.นะคะเมื่อวานสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลคือพูดแล้วทำโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าสาธารณะนะคะเช่นไฟถนนซึ่งไม่ควรถูกซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนทั่วไปเพราะเป็นภาระที่รัฐต้องรับผิดชอบการถอดต้นทุนส่วนนี้ออกจากโครงสร้างค่าไฟจึงเป็นการทำให้ระบบโปร่งใสขึ้นและไม่เอาเปรียบประชาชนกันด้วยแล้วเรื่องนี้ค่ะประชาชนก็ต้องการมานานแล้วนะคะคือค่าไฟบ้านที่ต้องเป็นธรรมกับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ใช้ไฟไม่มากซึ่งก็เป็นที่มาของการเดินหน้าลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรก3บาทต่อเดือนดังที่ได้บอกไปเมื่อข่าวก่อนหน้านี้กันนะคะในเรื่องของโครงสร้างด้านพลังงานก็มีการพูดคุยกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือว่าการเปิดทางให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมสามารถซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะผ่านในเรื่องของ directPPA หรือว่าจะเป็น third party access นะคะเพื่อเพิ่มการแข่งขันเปิดทางเลือกใหม่และทำให้ต้นทุนไฟฟ้าสะท้อนกลไกตลาดมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าในเรื่องของพลังงานก็เป็นส่วนสำคัญทีเดียวนะคะโดยเฉพาะประชาชนที่ต้องการนะคะจะให้มีการแยกไฟสาธารณะออกมานะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยนี่ก็เป็นข่าวดีนำมาฝากกันนะคะเวลาหมดแล้วกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะท่านผู้ฟังนะคะอย่าลืมในช่วงเวลา 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นค่ะอภิสราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทางสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz สวัสดีค่ะ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการสื่อสารของรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการสื่อสารของรัฐบาลย้ำทุกหน่วยงานเร่งนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมหลังจากการประกาศกระตุ้นการดำเนินงานด้านการสื่อสารของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการติดตามพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีทีมโฆษกรัฐบาลและโฆษกประจำกระทรวงต่างๆทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมีการตื่นตัวนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลงานรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำแนวทางการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มุ่งเน้นการชี้แจงข่าวสารที่เป็นสาระประโยชน์และสร้างสรรค์นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศในช่วง 3-4 วันนี้ไม่จำเป็นต้องกำชับหรือสั่งการใดเป็นพิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆเนื่องจากระบบการสื่อสารในปัจจุบันมีความทันสมัยทำให้สามารถติดตามและบริหารราชการแผ่นดินเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายเตรียมเปิดตรวจสอบรายชื่อพรุ่งนี้ยืนยันการคัดกรองเข้าถึงกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริง
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569 กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดตรวจยึดของกลางยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด
8: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งฝ่ายปกครองตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยากองกำลังทหารและสำนักงานปปสภาค5เข้าร่วมณสถานีตำรวจภูธรภูซางจังหวัดพะเยาการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นและจับกุมผู้ต้องหาได้1รายพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวนกว่า 200,000 เม็ดซึ่งถือเป็นความสำเร็จจากการบูรณาการการข่าวและการสนที่กำลังของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำว่าจังหวัดพะเยายังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก639214รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก71รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก746และ427รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก683และ709คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz ค่ะวันนี้อยู่กับทางทีมสวทภูเก็ตข่าวรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะซึ่งรายการ5แยกข่าวนั้นจะเจอคุณฟังค่ะในช่วงของเวลา 16:10 น.โดยประมาณไปจนถึง17:00 น.ซึ่งแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะคุณฟังคุณผู้ชมคะช่วงแรกค่ะในช่วงของ5แยกข่าวจะอยู่กันในถึงเวลา 16:30 น.ค่ะจากนั้นในช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ติดตามรับชมในส่วนของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจากสวททั้ง76จังหวัดในพื้นที่ประเทศไทยค่ะสำหรับในส่วนของรายการ5แยกข่าวนะคะทางสวทภูเก็ตค่ะแล้วก็อีก10สถานีนะคะเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะที่จะเจอคุณฟังกันในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ดิฉันณพันธ์พรายพันธ์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและอยู่กับคุณฟังในส่วนของเทคนิคดูแลในเรื่องของการไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะน้องหนึ่งสราวุธทองสงค่ะและควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมาดุลในช่างไฟฟ้าอาวุโสและควบคุมการผลิตโดยนางสาวดัชนีขออภัยค่ะนางดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือผอ.แพนนั่นเองนะคะและรายการให้แยกข่าวค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5สุราษฎร์ธานีนะคะที่ดูแลทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่จะหยิบยกมาพูดคุยในช่วงของรายการให้แยกข่าวนะคะให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันและต้องยอมรับค่ะว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นจังหวัดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะที่สร้างรายได้สร้างเม็ดเงินให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ส่งไปถึงประเทศไทยไม่ว่าพื้นที่ไหนเกิดสถานการณ์ค่ะจะต้องมีจุดหรือว่าจะต้องปักหมุดมาดูกันละค่ะว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นจะดำเนินต่อไปยังไงเช่นเดียวกับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุสลดนะคะในส่วนของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่สถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะคะทางจังหวัดภูเก็ตเองก็เดินหน้าต่อเนื่องขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตนั้นเข้มแข็งแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในสถานประกอบการรวมไปถึงทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บ้านเรือนหรือว่าอาคารอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะนอกจากนั้นค่ะชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กันกับน้องเนเน่รอยัลนะคะนักดนตรีสายล็อกค่ะที่เดินทางไปขึ้นเวทีนะคะในส่วนของอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์ค่ะที่สร้างประวัติศาสตร์ด้านดนตรีแล้วก็เยาวชนวัยเพียง16ปีให้กับประเทศไทยนะคะทางรัฐบาลเองค่ะนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ประกาศนะคะโดยทางททค่ะดึงน้องเนเน่นั้นเป็นตัวแทนประเทศไทยในการ PR ค่ะแล้วก็จะสนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันและส่งเสริมในทุกๆด้านด้วยเมื่อวานนี้ค่ะน้องเนเน่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้มอบประกาศเกียรติคุณนะคะเชิดชูเกียรติกับเยาวชนคนเก่งของจังหวัดภูเก็ตให้กับน้องเนเน่ด้วยรายละเอียดทั้งสองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาติดตามได้ในช่วงคนข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงคนข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไป2ประเด็นหลักเลยค่ะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่จะต้องจับตามองกันเป็นอย่างมากและเป็นที่ให้ความสนใจของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยทีเดียวเรื่องแรกค่ะในเรื่องของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยค่ะหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดภูเก็ตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะต้องยกระดับเนื่องจากว่าเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำหรับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลังจากในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะวันที่13กรกฎาคมในช่วงเช้าเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ไปเป็นประธานเปิดงานนะคะก็ได้แถลงหรือว่าให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในเรื่องของอัคคีภัยตัว

ไปเริ่มกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่านะครับจากกรณีเกิดเหตุพลุระเบิดนะครับที่บริเวณบ้านไร่ตีนน้ำนะครับตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2คนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายกว่า7หลังคาเรือนดังนั้นตนก็มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้นะครับตนนะครับจึงได้สั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประสานนะครับไปยังจังหวัดเพชรบุรีนะครับลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดโดยให้สำรวจนะครับพบว่ากลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนอะไรบ้างทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมตามภารกิจนะครับพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนขอให้ติดต่อนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านสายด่วนนะครับโทรศัพท์1300ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับจะเห็นได้ว่านะโรคพวกโรงงานพวกพลุหรือว่าดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงต่างๆนี่ก็ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับระเบิดหรือว่าไหม้ลุกลามนะเนื่องจากว่าเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟวัตถุไวไฟอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหนูๆนะครับใครที่มีบุตรมีหลานนะครับลูกเล็กเด็กแดงวัยกำลังสนวัยกำลังอยากรู้อยากลองนะต้องห้ามต้องปรามนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าเทศกาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงนะหรือว่าปีใหม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเราได้ยินข่าวทุกปีเลยก็ว่าได้นะนิ้วขาดมั่งมือแหกมั่งอะไรมั่งบาดเจ็บมั่งนะเพราะฉะนั้นนะอย่าไปเล่นเลยนะครับเนาะเล่นแค่เขาเรียกว่าอะไรไฟเย็นก็พอนะครับเนาะบางคนเนี่ยอยากได้ยินเสียงดังๆอยากให้มันระเบิดดังๆแล้วก็อยากให้ไฟมันลุกสูงๆนะก็ไปรวมกันไปดัดแปลงนะครับพอเกิดเหตุขึ้นมามันไม่คุ้มเลยนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ใครมีบุตรหลานที่มีแนวโน้มนะที่จะเล่นดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงหรือว่าประทัดนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันดังหรือว่าระเบิดดังๆเนี่ยก็ต้องมันตรวจตานะครับต้องคอยห้ามคอยปรามนะครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันนิ้วขาตาบอดขึ้นมาเนี่ยมันย้อนเวลาไม่ได้เลยนะครับไปต่อกันที่นะครับกระทรวงการคลังนะครับได้โพสต์ลงมาที่หน้าเพจนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีไฟเขียวเลยนะครับไม่นำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นี่เกษตรกรมาใช้เป็นเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มกลุ่มเปราะบางที่ยังตกหล่นกว่า5ล้าน4แสนคนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ1. ไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่กรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่มีผู้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้นะครับรวมทั้งในการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม 2. นะครับเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการในปี2569นี้โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยนะครับได้สำรวจพบในช่วงการลงพื้นที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า5ล้าน4แสนคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนต่อไปและ3นะครับกำหนดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการแล้วนะครับเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดังต่อไปนี้1 นะครับผู้ที่มีบัตรรายเดิมนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปและ2ผู้ได้รับบัตรรายใหม่นะครับจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเช่นเดียวกันเพื่อสอดรับกับการได้ความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นๆนะครับทางนี้นะครับจากมติครม.ดังกล่าวคณะกรรมการจะนำกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทบทวนข้างต้น

และจะประกาศผลในการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคมนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านช่องทางต่างๆนะครับเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียน5แห่งก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับทั้งนี้นะครับอย่าลืมในการติดตามนะครับโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ข้อมูลข่าวสารในที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: รคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3นะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆยามเย็นๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับทางสวทรนองก็จะนำเสนอในทุกช่วงวันช่วงเวลาเลยก็ว่าได้นะจริงๆแล้วเวลานะครับที่ออนแอร์ของรายการสวทรนองเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่5นาฬิกาเลยหัวรุ่งเลยนะครับหรือว่าตี5นะครับไปจนถึง24นาฬิกาก็คือเที่ยงคืนนะครับแต่ก็จะมีรับสัญญาณข่าวสารจากกรุงเทพมหานครบ้างนะครับรวมถึงจังหวัดเครือข่ายในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพังงากระบี่ภูเก็ตแล้วก็รายการที่ทางสวทรนองผลิตเองนะครับผมใครเป็น FC ใครเป็นแฟนตัวจริงเสียงจริงก็อย่าลืมทักทายพูดคุยกันได้นะครับรวมถึงในเพจ Facebook ก็ได้นะครับทักทายมาเลยว่าอยากตรงนู้นตรงนี้ให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหนหรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเราก็จะมีแอดมินนะเข้าไปตอบเข้าไปดูข้อมูลนะครับแต่ถ้าเรื่องไหนที่เราไม่มีข้อมูลหรือว่าสืบหาไม่ได้จริงๆเราก็จะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบต่อไปนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการแนะนำทักทายข้อมูลต่างๆนะครับช่วงนี้นะครับไม่พูดถึงน้องเน่ไม่ได้แล้วนะครับขณะนี้ก็คงรู้จักกันทั้งประเทศแล้วก็คือคนไทยไม่แพ้ใครในโลกนะครับดังนั้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวว่านะครับทางตนเนี่ยขอชื่นชมน้องเน่รอย่านะครับหรือว่าน้องแพรวนั่นเองนะชื่อเล่นของน้องจริงๆคือน้องแพรวนะครับรัติการอำลอยเป็นเด็กเยาวชนวัยแค่16ปีเท่านั้นเองอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการแสดงทั้งร้องและเล่นกีตาร์สดในบทเพลงซอมบี้นั่นเองนะบนเวทีประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์ซึ่งสามารถคว้า4เสียง yes นะครับจากคณะกรรมการแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับทั้งนี้ความสำเร็จของน้องเน่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะพรสวรรค์นะแต่ก็เกิดจากความมุ่งมั่นความมีวินัยการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะครับซึ่งตรงนี้เว้นวรรคนิดนึงก็คือถ้าใครได้ดูนะรายการของช่อง3นะการหวนกระแสรายการดังของพี่หนุ่มกัญชัยนะก็จะรู้เลยว่ากว่าที่น้องจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องโอ้โหนะครับมีการฝึกซ้อมมีการเล่นดนตรีบวกกับจังหวะชีวิตด้วยนะเล่นมาตั้งแต่6ขวบก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงจุดนี้10ปีนะที่น้องสั่งสมประสบการณ์การเล่นต่างๆนะทำให้น้องเดินทางไปถึงจุดที่โอ้โหตัวเองฝันใฝ่ไว้ก็ว่าได้นะครับเนาะกลับที่มาที่รายการเราต่อนะจากเด็กหญิงที่เคยเล่นดนตรีเปิดหมวกในจังหวัดภูเก็ตนะครับสู่การเป็นศิลปินเยาวชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่า คนไทยหากมีความฝันและลงมือทำอย่างจริงจังย่อมสามารถก้าวไปแข่งขันและประสบความสำเร็จได้ในเวทีโลกครับตอนนี้นะครับทางนายนิกรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตนก็มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่เรายเย่านะครับพร้อมทั้งพิจารณามอบโล่ประกาศกิตติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจเนื่องจากนะครับในวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติต่อไปทางนี้ก็เพื่อยกย่องเชิดชูเยาวชนที่สร้างคุณประโยชน์และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมนะครับสำหรับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมุ่งขับเคลื่อนนโยบายยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่21พร้อมเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนค้นพบศักยภาพของตนเองกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเช่นเดียวกับน้องเนเน่รอเย่านะครับที่ใช้ความมุ่งมั่นความพยายามและการพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั้งนี้เชื่อมั่นว่าหากมีความฝันไม่หยุดพัฒนาตนเองคนไทยก็จะสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในเวทีโลกได้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องเนเน่นะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปณขณะนี้ก็ถือว่าน้องประสบความสำเร็จเกินความฝันเกินความขั้นหมายมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเนาะทีนี้ก็เราลองดูต่อไปแล้วกันว่ามันจะมีการโหวตด้วยนะถ้าใครที่ดูรายการนะก็คือรายการนี้ต้องโหวตแบบออนไลน์นะครับเนาะยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามข่าวทางสื่อทางโซเชียลต่างๆแล้วกันว่าจะให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกันโหวตอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับเนาะต้องติดตามกันยาวๆต่อไปแต่ที่แน่นอนก็คือน้องประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วขนาดนี้นะครับเนาะยินดีด้วยนะครับน้องเนเน่เดี๋ยวเราไปปิดท้ายช่วงนี้กันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับก็คือศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลานะครับเปิดรับสมัครนะครับโครงการนะครับผู้ที่เข้าสนใจรับการฝึกอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีที่พักฟรีมีอาหารฟรีนะครับแล้วก็เรียนจบรับวุฒิบัตรโดยจะทำการเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง24กรกฎาคม2569นะครับโดยจะมีระยะเวลาฝึกอาชีพ7สิงหาคมถึง11กันยายนนี้นะครับโดยมีคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครก็คืออายุระหว่าง18ปีถึง60ปีนะครับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3หรือว่าม.3ขึ้นไปมีสุขภาพร่างกายและกระจิตใจแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและก็การปฏิบัติงานสำหรับเอกสารนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษานะครับแล้วก็ใบรับรองแพทย์รูปถ่ายนะครับใครจะไปสมัครหรือไปรายงานตัวก็ต้องแต่งกายให้สุภาพเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับสามารถสมัครทางออนไลน์ได้เลยนะแต่ถ้ามาสมัครที่ศูนย์แล้วไม่ต้องสมัครออนไลน์ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปดูได้ที่หน้าเพจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือว่าเพจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในหลักสูตรของนวดแผนไทยเรียนฟรีนะครับผมที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลานะครับทางนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์074584111ต่อ3นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด นะครับเผลอแป๊บเดียวเนาะรายการก็มาดำเนินถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการแล้วนะครับหลังจากที่เราไปฟังเพลงเพราะยามเย็นๆนะช่วงขณะนี้ก็หลายๆท่านก็คงอยู่บ้านพักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางท่านก็อยู่บนถนนแต่บางท่านก็ยังคงทำงานอยู่นะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ก็ยังไงขอมีความสุขละกันเปิดรายการของวิทยุของสวทรนองฟังข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันรวมถึงจะมีบทเพลงเพราะๆมานะครับทำให้รายการของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการรับฟังรับชมติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะครับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพในรูปแบบใหม่หรือหลักสูตรแคร์นั่นเองแคร์เรเอเวอร์เรจรีวาลูเออร์ลินนะครับมีเป้าหมายยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39สะท้อนระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบที่แท้จริงและสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมในระยะยาวโดยจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนซึ่งจากเดิมนะครับได้รับเงินคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนให้ได้รับเงินบำเหน็จทั้งจากส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเสริมเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปนะครับปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนโดยจากเดิมที่คิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณจะเปลี่ยนเป็นการคิดเพิ่มเติมตามจำนวนเดือนที่ส่งนะครับจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนทำให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ ในส่วนผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วจะได้รับเงินบำนาญลดลงจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างความตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกและทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5โดยร่างกฎกระทรวงนี้นะครับกำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันในประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับไปปิดท้ายกันที่นะครับวัยรุ่นต้องรู้โดยมีที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศนะครับเป็นความลับแล้วนะครับซึ่งกรมอนามัยเปิดตัว LINE Official Teen Club ให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพทางเพศและก็อนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องพร้อมแนะนำช่องทางการรับบริการที่เหมาะสมแต่ละปัญหาโดยคำนึงถึงความลับและความเป็นส่วนตัวซึ่งสามารถปรึกษาและรับข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์นะครับของกรมอนามัยนั่นเองนะดังนั้นต้องรู้ไว้เข้าใจปลอดภัยและดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับน้องๆเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศต้องการมีผู้สอบถามนะครับหรือว่าให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางเพศที่อย่างถูกต้องก็อย่าลืมแล้วกันนะครับไปโหลดได้ที่ LINE Official Teen Club ละกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีนะครับเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและรับข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสปทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ

0: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
0: สวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทณัฐวดีศรียาภัยค่ะและทีมงานสวทรนองนะคะต้อนรับทุกท่านที่รับฟังอยู่ผ่านทาง2คลื่นด้วยกันค่ะทั้งทางหน้าบัตรวิทยุ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ค่ะรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะคะก็ยังคงนำข่าวสารความเคลื่อนไหวเป็นนโยบายของรัฐบาลค่ะก็เป็นเรื่องของการวันนี้เป็นเรื่องของการปรับค่าไฟให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะท่านนายกเองเนี่ยได้มีการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วท่านนายกสั่งการบอกว่าต้องออกมาตรการอะไรมาก็ได้ที่จะไม่สร้างภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะรวมถึงยังมีประเด็นอื่นๆนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของอสพหรือว่าอาสาพยาบาลที่หลายคนมองว่าเอ๊ะทำขึ้นมาทำไมเป็นการเปลืองงบประมาณหรือไม่หรือทำขึ้นมาแล้วเนี่ยซ้ำซ้อนกับเจ้าหน้าที่อสมหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้จะมาชี้แจงทำความเข้าใจกันว่าทั้งสองส่วนนี้เนี่ยทั้งอสพและอสมชื่อคล้ายกันมากค่ะแต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างหรือเหมือนกันมากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะแล้วก็ยังมีข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ก็เริ่มมีการเปิดการพูดคุยเจรจาธุรกิจทางการค้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีข่าวสารอื่นๆกิจกรรมอื่นๆมาฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะมาดูประเด็นแรกก่อนเลยค่ะเรื่องของค่าไฟหลายคนเนี่ยรอติดตามกันอยู่นะเรื่องนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีไม่นิ่งเฉยค่ะก็ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือที่เรียกว่ากพช.ค่ะเป็นการประชุมครั้งที่2ของปีนี้แล้วนะคะโดยในเวทีการประชุมค่ะมีการมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้มีความโปร่งใสให้เกิดความเป็นธรรมและรองรับการลงทุนใหม่ๆโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างท่านนายกบอกว่าออกมาตรการอะไรมาก็ได้ที่จะไม่กระทบต่อภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะพร้อมกับมีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมนะคะเพื่อพิจารณาจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับการกำกับดูแล Data Center ให้ครอบคลุมประเด็นการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของมลภาวะทางเสียงค่ะโดยทางด้านของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหลายคนน่าจะคุ้นชินกับชื่อท่านแล้วก็น่าจะเห็นหน้าค่าตาท่านนะคะในห้วงที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤตพลังงานที่ได้ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการในเรื่องของการดูแลราคาน้ำมันต่างๆอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่เป็นประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้ประเด็นที่เขาบอกว่ามีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยบินค่าไฟของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการคิดรวมเรื่องของค่าไฟทางสาธารณะอะค่ะที่ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะท่านก็ออกมาชี้แจงแถลงไขให้เห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆเลยค่ะโดยทางด้านของท่านเอกนัทท่านก็ระบุนะคะว่าในที่ประชุมเนี่ยเคาะออกมาแล้วเป็น7มาตรการเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้า7เรื่องตามนี้เลยค่ะมาตรการแรกค่ะประเด็นแรกนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะคะเป็นประเด็นที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเรื่องของการกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะคุณต้องไปแยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะนะคะออกจากบินค่าไฟของพี่น้องประชาชนเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาใช้จ่ายค่าไฟในส่วนนี้นะคะนี่เป็นมาตรการที่ออกมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่กำหนดมาตรการนี้ออกมาเชื่อว่ามาถูกทางแล้วของการทำแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ภาระอะไรของพี่น้องประชาชนเนาะที่เขาจะต้องไปดำเนินการใช้จ่ายในส่วนนั้นนะคะก็ต้องมีการดูแลกันไปค่ะมาดูมาตรการที่สองกันบ้างค่ะการปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยมีการบอกมันมาว่าจะมีการลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านไหนที่ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกอะค่ะก็จะมีการคิดค่าไฟในอัตราหน่วยละ3บาทค่ะแล้วก็ให้มีผลในรอบบินเดือนสิงหาคม2569และจะมีการขยายมาตรการ Direct PPA นะคะให้ครอบคลุมทั้งกิจการภาคอุตสาหกรรมและการต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดมาตรการที่4เป็นการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center มาตรการที่5มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ๆเนี่ยคุณจะต้องดำเนินการวางหลักประกันในการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำมาตรการที่6ค่ะเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงๆค่ะโดยมีการกำหนดวันสิ้นสุดสัญญานะคะแล้วก็เรื่องของประเภทด้วยนะคะที่มีการต่ออายุอัตโนมัติค่ะจะมีการปรับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงและมาตรการสุดท้ายมาตรการที่7เดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนกำหนดผลิตรวมกันเนี่ยไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์และมีการกำหนดหลักการนะคะ1ตำบล1โครงการโดยเขาจะมีการปรับวิธีการคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการจากระบบใครยื่นก่อนสามารถได้สิทธิ์ตรงนี้ก่อนและเป็นการคัดเลือกด้วยเกณฑ์คะแนนคุณภาพนะคะพร้อมกำหนดเพดานในการรับคัดเลือกของผู้พัฒนาแต่ละรายไม่เกิน30เมกะวัตต์เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดว่ามีการควบคุมในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการกระจายโอกาสให้เข้าถึงทุกพื้นที่นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถนำประโยชน์จากส่วนต่างของราคาเนี่ยมาช่วยลดค่า ่าไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าทุกรายได้อย่างเท่าเทียมค่ะเป็นยังไงบ้างคะ7มาตรการที่ออกมาฟังแล้วรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาบ้างไหมก็ดีนะคะเป็นแนวทางที่ถือว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วแหละอย่างน้อยๆเนี่ยทำยังไงก็ได้ในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนให้ได้ก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและต้องทำณตอนนี้เพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆคุณผู้ฟังแล้วคุณเศรษฐกิจแบบนี้เรายังต้องแบกรับค่าไฟหรือภาระค่าใช้จ่ายในส่วนในลักษณะแบบนี้อยู่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเกิดความสงสัยแล้วก็พยายามหาคำตอบนะคะแล้วก็หลายคนก็คือมีถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะเรื่องของอาสาพยาบาลชุมชนหรือถ้าเป็นชื่อย่อค่ะเป็นชื่อย่ออสพแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะคือการเขียนมันก็คล้ายกันมากแล้วพอดูแล้วเนี่ยมันคล้ายกันมากกับคำว่าอสมหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เรามีอยู่แล้วอะค่ะแต่อาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยคือมันเป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาว่าจะเดินหน้านโยบายนี้นะคะในการสร้างอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพยืนยันว่าทุกกระบวนการขั้นตอนเนี่ยมีความโปร่งใสหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงทำขึ้นมาเปลืองงบประมาณหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็มาซ้ำซ้อนกับอสมนะคะทางด้านของสาธารณสุขยืนยันค่ะว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพยาบาลเนี่ยเขาจะมาทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆคุณผู้ฟังในนัดเองเนี่ยไปทำความเข้าใจมาแล้วก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าอาสาพยาบาลชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนี่ยเขาทำงานร่วมกันในชุมชนนั่นแหละค่ะแต่เขามีขอบเขตหน้าที่หรือว่าความเชี่ยวชาญเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังนะคะมาดูความแตกต่างเรื่องแรกเรื่องหน้าที่ก่อนเลยค่ะสำหรับหน้าที่ของอาสาพยาบาลชุมชนนะคะเขาจะเน้นการทำงานแบบเชิงลึกเฉพาะกลุ่มที่ต้องการการดูแลแบบใกล้ชิดมากๆอะค่ะเพราะว่ามันจะต้องใช้ทักษะทางสุขภาพที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะโดยอาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยเขาต้องรับหน้าที่ในการดูแล4กลุ่มเป้าหมายหลักในหน้าที่ของเขานะคะ1คือการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็2ค่ะดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD โรคเบาหวานโรคหลอดเลือดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การดูแลแม่และเด็กค่ะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด4กลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่อาสาพยาบาลชุมชนต้องดูแลค่ะโดยเขาจะทำงานภายใต้แผนการดูแล Care Plan นะคะคือทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมคุณหมอคือสมมติว่ากลุ่มคนทั้ง4กลุ่มนี้เนี่ยเขาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วพอกลับบ้านมาปุ๊บเขายังต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งใครล่ะคะที่จะมาทำหน้าที่ดูแลตรงนี้แทนคุณหมอหรือทำตามคำสั่งที่คุณหมอได้สั่งมาให้กับกลุ่มคนทั้ง4กลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าหน้าที่อาสาพยาบาลชุมชนนี่แหละค่ะแล้วเขาก็ทำงานร่วมกับรพ.สต.ด้วยนะคะแต่เรามาดูหน้าที่ของอสม.กันบ้างอสม.เนี่ยเขาจะเน้นการทำงานภาพรวมในเชิงรุกของชุมชนค่ะเขาจะทำหน้าที่เป็นแกนนำด้านสุขภาพเขาจะทำหน้าที่ในการกระจายข่าวสารเขาจะทำหน้าที่ในการคัดกรองโรคเบื้องต้นไปช่วยรณรงค์ยุงลายไปช่วยรณรงค์โรคไข้เลือดออกต่างๆนะคะคือให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขนั่นแหละแล้วก็การเฝ้าระวังโรคระบาดเหมือนที่เราเห็นในห้วงที่ผ่านมาในช่วงโควิด-19พี่ๆอสม.เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆนะคะในการคัดกรองโรคระบาดในครั้งนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขอนามัยทั่วไปของคนในหมู่บ้านที่พี่ๆอสม.แต่ละท่านเขารับผิดชอบอยู่ประมาณนี้ค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของทักษะกันบ้างว่าทั้งสองส่วนทั้งสองฝ่ายสองตำแหน่งนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงค่ะมาดูอาสาพยาบาลชุมชนกันก่อนค่ะเขาต้องทำการฝึกอบรมทักษะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยทั้ง4กลุ่มของเขานะคะแล้วก็เขาต้องไปฝึกฝนเรื่องของหัตถการเบื้องต้นที่เข้มข้นกว่าเพื่อให้สามารถติดตามอาการของผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนหรือเรื่องของการประสาน านงานส่งต่อทางการแพทย์ได้อย่างแม่นยำอะค่ะส่วนพี่ๆอสมเขาก็จะมีการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของสาธารณสุขนะคะเน้นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการปฐมพยาบาลเบื้องต้นลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ว่าเรามาดูอีกหนึ่งอย่างที่เป็นปัจจัยสำคัญและแตกต่างมากจริงๆสำหรับฐานเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของทั้งสองกลุ่มนี้นะคะมาดูค่าตอบแทนของอาสาพยาบาลชุมชนกันก่อนค่ะกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับเป็นเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทในทุกๆเดือนค่ะแต่ว่าพี่ๆอสมเนี่ยเขาจะได้รับเป็นเงินที่เรียกว่าค่าป่วยการซึ่งค่าป่วยการที่พี่ๆอสมเขาได้รับในแต่ละเดือนนะคะเดือนละ 2,000 บาทค่ะนี่คือเพิ่มขึ้นแล้วนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ๆอสมเขาได้รับอยู่แค่เดือนละประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะได้รับเงินเดือนที่เป็นค่าป่วยการนะคะในแค่ 2,000 เท่านั้นแต่ว่าเขาก็ยังได้รับสิทธิสวัสดิการการดูแลอื่นๆร่วมด้วยค่ะนี่ก็คือความแตกต่างของอาสาพยาบาลกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมค่ะทีนี้เนี่ยหลายคนพอฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะหลายคนบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วแล้วหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะสนใจนะกับตำแหน่งอาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะมีข่าวดีว่าเขาเนี่ยกำลังเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชนอยู่นะคะโดยเขามีการเปิดรับคนที่มีคุณสมบัติแบ่งออกเป็น3กลุ่มเรามาดูกันค่ะ

ส่วนกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพยาบาลวิชาชีพหรือกลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพสุขภาพที่ต้องมีใบอนุญาตและยังไม่หมดอายุนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขารับอายุไม่เกิน70ปีค่ะอายุสูงมากนะคะแสดงว่าคนที่เกษียณไปแล้วแต่ถ้ามีความเชี่ยวชาญด้านนี้คุณก็ยังมาสามารถสมัครเป็นอาสาพยาบาลได้อยู่ค่ะคนกลุ่มนี้นะคะจะต้องเข้ารับการอบรม30ชั่วโมงเป็นต้นไปค่ะส่วนใครที่สนใจก็สามารถไปสมัครได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สามารถไปยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองเลยนะคะนำเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะไปยื่นได้ที่สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดที่เราอยู่ค่ะงานนี้สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเลยนะคะใครสนใจก็สามารถลองไปยื่นหรือว่าโทรไปสอบถามที่สำนักงานสาธารณสุขใกล้ๆบ้านเราก่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาอัปเดตกันต่อค่ะแต่เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยระนองมีการเปิดฉากเกี่ยวกับการจับคู่เจรจาธุรกิจมีทั้งผู้ประกอบการชาวไทยผู้ประกอบการต่างชาติหลายประเทศคุณผู้ฟังมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนเหมือนมาเจรจาธุรกิจด้วยกันนะคะบางคนก็อาจจะมีข้อตกลงหรือว่ามีดีลลับสำเร็จอะไรยังไงก็ว่าไปค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เริ่มเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการจริงๆเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ15 16 17แต่ว่าวันนี้นะคะเป็นการทำพิธีเปิดงานทั้ง2ส่วนอย่างเป็นทางการนะคะทั้ง2ส่วนอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าทุกคนติดตามเนาะในนัดก็นำมาเสนอในทุกช่วงของรายการเลยนะคะคือระนองเอเชียเทรด2026เนี่ยจัดกิจกรรม2ส่วนส่วนแรกคือที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองส่วนนั้นเนี่ยเป็นการจัดแสดงสินค้ามหกรรมนำของมาขาย160บูธนะคะมีคอนเสิร์ตอะไรใครไปช้อปปิ้งไปตรงนั้นแต่อีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือการจับคู่เจรจาธุรกิจ Business Matching ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Heritage Grand Convention อำเภอเมืองระนองนะคะก็วันนี้เนี่ยก็มีการทำพิธีเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงสายที่ผ่านมานะคะแล้วก็พิธีเปิดก็มีทางด้านของท่านวิทรัตน์รามันค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานแล้วก็มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานภาคเอกชนเยอะมากค่ะมีผู้ประกอบการไทยมีนักธุรกิจจากต่างประเทศเข้าร่วมแบบคึกคักมากปีนี้นะคะก็ได้เปิดงานไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยทางด้านของท่านวิภารัตน์ภูเก้าล้วนท่านพาณิชย์จังหวัดระนองท่านบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจัดขึ้นจริงๆหลักๆนะ16 17กรกฎาคมตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 4:30 นค่ะในรูปแบบของออนไซต์แล้วก็แบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงคู่ค้าคู่เจรจากับหลายๆประเทศที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับพวกเขาเหล่านี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นนะคะมันก็อาจจะต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้การขยายตลาดอย่างเช่นผู้ประกอบการธุรกิจ SME อยากจะขยายตลาดการส่งออกไปต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านเรานะคะก็สามารถมาพูดคุยกันผ่านทางงานนี้นี่แหละเป็นการสร้างเครือข่ายการค้าด้วยแล้วมันเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหลายๆปัจจัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะสำหรับการจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้นะคะก็มีผู้ขายที่เข้าร่วมประมาณ34รายแล้วก็มีผู้ซื้อประมาณ32รายค่ะก็มีทั้งนักธุรกิจชาวไทย14รายแล้วก็มีนักธุรกิจต่างประเทศค่ะต่างประเทศนี้ก็มาจากหลากหลายที่นะคุณผู้ฟังมาจากสปป.ลาวเนี่ยประมาณ9รายค่ะ9ผู้ประกอบการมาจากเนปาลค่ะ6ผู้ประกอบการนะคะมาจากจีน2ผู้ประกอบการและจากซาอุดิอาระเบียอีก1ผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ยังมีผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะคะณกรุงนิวซีแลนด์ค่ะที่มาที่นี่ด้วยแล้วก็มีจากนครเวียงจันทน์ก็เข้าร่วมกันนะคะโดยท่านรองผู้ว่าท่านบอกว่าจังหวัดระนองเราเนี่ยคือเรามีศักยภาพอยู่แล้วนะใช่ไหมเราโดดเด่นอยู่แล้วคุณผู้ฟังเรื่องของการค้าชายแดนการคมนาคมทางทะเลการเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่ตั้งของการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียค่ะกิจกรรมในครั้งนี้มันจึงเป็นเวทีสำคัญมากที่มันเหมือนเป็นการสร้างพันธมิตรอะ
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจแล้วก็เป็นการเปิดตลาดใหม่ๆอย่างที่บอกไปเพิ่มโอกาสในการส่งออกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เป็นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดได้ดีเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้ก็อยากให้

กคนได้ลองไปดูนะวันนี้ใครที่ไปกันไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีพรุ่งนี้อีก1วันคุณผู้ฟังค่ะใครสนใจเนาะใครที่แบบอาจจะเป็นเริ่มต้นในเส้นทางสายธุรกิจอย่างเงี้ยเราลองไปดูบรรยากาศก็ได้ค่ะว่าเขามีการพูดคุยเขาเจรจาธุรกิจเขาอะไรกันยังไงนะคะเหมือนได้ไปเปิดหูเปิดตาเนาะถ้าคนที่ทำธุรกิจหรือว่าคนที่จะผันตัวเข้ามาทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถไปติดตามบรรยากาศของงานได้น่าสนใจมากจริงๆนะคะก็นำมาฝากกันค่ะจากเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจนะคะมาดูการพัฒนาเมืองกันบ้างค่ะซึ่งทีมงานเทศบาลเมืองระนองนะคะก็คือมีการพัฒนากันไม่หยุดเลยนะคะคือทำต่อเนื่องอยากจะให้อำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองระนองด้วยค่ะวันนี้ค่ะท่านพินิจจันทร์กุลท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองนะคะพร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองระนองค่ะคณะผู้บริหารแล้วก็หลายๆภาคส่วนนะคะก็ไปร่วมกันในการลงพื้นที่ติดตามสอดส่องการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองระนองประจำปี69นี้หลายโครงการทำอะไรกันบ้างการดูแลระบบไฟระบบโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการต่างๆนะคะก็คือไปดูหลายๆงานหลายๆภารกิจที่ทางเทศบาลทำอยู่ค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยเขามี1คณะที่ลงไปด้วยไปติดตามการดำเนินงานนี้นะคะเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโครงการแรกเป็นเรื่องของโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอตแลนติกคอนกรีตที่ถนนเรืองราษฎร์ค่ะแล้วก็ตรงช่วงนี้ที่มีการทำเนี่ยก็ช่วงแยกถนนลุวังไปจนถึงแยกตลาดพม่านะคะพร้อมกับมีการปรับปรุงทางเท้าปรับปรุงระบบระบายน้ำนะคะแล้วก็งานคันหินคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะงานคอนกรีตพิมพ์ลายแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของแผ่นทางเดินสำหรับผู้พิการชนิดเตือนแล้วก็ชนิดนำทางด้วยค่ะอันนี้ไอเดียเก๋มากเลยยังไม่ได้ไปดูนะเดี๋ยวจะไปดูนะคะแต่ว่าโซนนั้นเนี่ยจริงๆเขาก็มีการทำพัฒนากันอยู่มาเรื่อยๆเลยนะรอบนี้อ่ะคือเห็นมาสักพักแล้วว่าคือทำจริงทำหนักทำใหญ่จริงนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะได้ไปดูกันนะคะก็เป็นการเขาเรียกเป็นการปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเส้นทางตรงนั้นอ่ะเป็นเส้นการค้าหลักของจังหวัดระนองอยู่แล้วนะคะกิจกรรมอะไรก็ไปจับตรงเส้นนั้นนั่นแหละค่ะซึ่งนั่นแหละไปดูว่าการดำเนินงานเนี่ยเฮ้ยเป็นไปตามแผนหรือเปล่าเป็นโปร่งใสหรือเปล่ามีความคุ้มค่าไหมใช้งบประมาณแบบมีประสิทธิภาพไหมแล้วจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไหมนะคะก็ต้องมีคณะกรรมการในส่วนนี้เข้าไปกำกับดูแลแล้วก็ติดตามผลค่ะมาดูข่าวประชาสัมพันธ์ส่งท้ายกันบ้างค่ะเทศบาลเมืองระนองนะคะตอนนี้เขาร่วมกับวัดอุปนันทารามและสถานศึกษาค่ะน้อมถวายเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569นะคะโดยเขาจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้นะคะเป็นขบวนแห่ค่ะขบวนแห่น้อมถวายเทียนพรรษานะคะก็อยากให้ทุกคนได้ไปร่วมด้วยช่วยกันซึ่งเขาจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้า 8:30 นที่อาคารศาลาอุปนันอนุสรณ์108ปีหรือที่หอฉันค่ะที่วัดอุปนันทารามนะคะใครสนใจก็สามารถไปร่วมงานบุญกันได้ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นที่วัดอุปนันทารามค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการรอบวันทันข่าวแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามข่าวสารได้ใหม่นะคะในรายการรอบวันทันข่าวทุกวันหลังเคารพธงชาติกับทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในรายการรักนะระนองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยค่ะแล้วก็ทีมงานสวทรนองด้วยนะคะที่อยู่เบื้องหลังกันค่ะรายงานตัวกันแบบชัดเจนคุณผู้ฟังเผื่อใครที่ฟังอยู่แล้วก็เสียงสัญญาณไม่ชัดเจนอะไรยังไงนะคะพยายามพูดให้ชัดมากวันนี้นะคะก็ทักทายที่รับฟังอยู่หลายๆช่องทางด้วยกันนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้ก็จะมาเจอกันค่ะ18:30 น.ไปจนถึง19:00 น.เวลาโดยประมาณนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะมาพูดคุยมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองแบบเจาะลึกกันเลยตอนนี้ระนองมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างมีอะไรที่ชาวระนองควรจะอัปเดตไม่ควรพลาดติดตามได้ผ่านทางรายการของเรานะคะมาจะเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาแบบนี้ล่ะค่ะสลับกันไปกับติดตามข่าวแล้วก็รับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันด้วยเนาะใครอยากฟังผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมยังขอกันเข้ามาได้นะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องที่จะมาอัปเดตก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอแสดงความยินดีกับท่านพ่อเมืองกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะท่านได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศประเภทผู้ว่าราชการจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันค่ะได้รับจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569ค่ะที่ Impact Forum เมืองทองธานีที่นนทบุรีนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเห็นมีชาวระนองหลายๆท่านเลยนะคะก็ไปร่วมกันแสดงความยินดีกับท่านนะคะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียที่มีการประชาสัมพันธ์ไปค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังแสดงความยินดีกันเรียบร้อยและเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนี้กันสักหน่อยค่ะสำหรับระนองเอเชียเทรดนะคะใครที่ได้ไปเที่ยวงานแล้วบ้างเมื่อวานวันแรกโอ้โหคือคักมากเลยอ่ะไม่คิดว่าวันแรกแบบคนจะเยอะขนาดนี้นะคะในนัดอ่ะพอเลิกงานปุ๊บจบรายการปุ๊บนะคะที่ลาคุณผู้ฟังไปก็ไปดูงานนะคะคือแล้วดูไลฟ์สดมาก่อนแล้วทั้งวันเขาก็ไลฟ์กันตั้งแต่ช่วงที่เริ่มเปิดขายค่ะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดว่างานที่ไหนนะคะลานจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะสำหรับงานระนองเอเชียเทรด2026เมื่อวานวันแรกนี้คนเยอะมากคุณผู้ฟังแล้วพอตอนค่ำๆมาค่ะในนัดมีโอกาสได้ไปคนก็ยังเยอะอยู่เนาะเขาไปรอดูพี่เก่งทัชยะกันน่ะร้องเก่งมากด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินดูของว่ามีของเยอะไหมปีนี้โอ้โหของเยอะมากจริงค่ะใครอยากหาของกินแบบอาหารคาวอาหารหวานอาหารทานเล่นเครื่องดื่มคือครบหมดเลยอ่ะถ้าเกิดว่าบอกเป็นเมนูนี่บอกไม่หมดคุณผู้ฟังผลหมากรากไม้ก็มีหรือว่าอาหารแปรรูปก็มีเหมือนกันค่ะแบบอยากจะซื้อไปเป็นของฝากอยากจะซื้อไปแบบเก็บไว้กินได้นานๆแล้วมาจากหลายที่มากค่ะมีมาจากแบบเกือบทั่วประเทศอ่ะมีจากภาคใต้บ้านเราก็มีจากภาคอีสานก็มีภาคเหนือก็มีภาคกลางก็มีโอ้โหครบมากจริงแล้วก็มีจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยเนาะที่เขานำสินค้าอย่างเช่นแบบเป็นงานหัตถกรรมเสื้อเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเยอะมากจริงๆเลยอ่ะคือบอกไม่หมดจริงๆนะคะแต่อยากให้ทุกคนอ่ะลองไปดูใครที่ยังไม่ได้ไปเนาะแล้วก็ลังเลอยู่ว่าจะไปดีหรือเปล่านะคะต้องไปถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปซื้อของก็ไปเดินดูของก็ยังดีเหมือนเป็นการเปิดหูเปิดตาแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าโอ๊ยไม่อยากไปเดินซื้อของเลยอ่ะแต่ว่าอยากไปหาของกินอร่อยอร่อยอ่ะก็ไปที่งานนี้ก็บอกแล้วคือเขามีครบจบหมดนะคะคือตั้งแต่ของสดๆของกินเป็นของแปรรูปเสื้อพงเสื้อผ้ากิฟช็อปอะไรอีกอ่ะคือเยอะมากหรือว่าเกี่ยวกับด้านสุขภาพไหมผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์สุขภาพอะไรอย่างนี้ก็คือมีครบจบที่นี่ที่เดียวแล้วมีคอนเสิร์ตทุกวันด้วยนะคะเมื่อวานเนี่ยพี่เก่งทัชยะก็อย่างที่บอกไปแบบเก่งมากร้องเพลงดีมากนะคะพลังเสียงดีมากเลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะวันนี้เป็นวันที่สองแล้ววันนี้ก็มีคอนเสิร์ตจากบังอนัทสันลักยานะคะใครที่อยากไปร้องเพลงสันลักยากับบังอนัทนะคะก็สามารถไปติดตามได้ไปร่วมสนุกกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยที่เป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าตรงนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะซึ่งเขาเริ่มขายตั้งแต่ช่วง11 โมงสายๆไปจนถึงช่วงประมาณแบบ3 ทุ่มแต่ว่าจริงๆของหมดเร็วบางร้านเนี่ยคือทำของมาไม่พอขายอ่ะคือคนเยอะมาก
ากคนไปอุดหนุนเยอะมากจริงๆแล้วของอร่อยด้วยคุณผู้ฟังคุณภาพดีคุณภาพดีไปลองเดินดูกันได้นะคะจะได้แบบเปิดหูเปิดตาแล้วก็ลองดูว่าปีนี้มีอะไรใหม่ๆจัดใหญ่จริงหรือเปล่าแล้วเขาจัดใหญ่จริงแล้วก็มีพวกแบบแคมเปญมีคูปองมีลุ้นรับของรางวัลมีกิจกรรมสนุกมากจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูนะคะงานก็จะมีไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบเป็นสายผู้ประกอบการอยากทำธุรกิจหรือว่าอยากไปดูแวดวงธุรกิจใหม่ๆเขามีการพูดคุยอะไรกันยังไงนะคะเขาก็มีการจัดกิจกรรมอีกที่หนึ่งค่ะที่โรงแรม Heritage Grand Convention อำเภอเมืองระนองนะคะจุดนั้นเนี่ยก็เป็นกิจกรรมของ Business Matching การจับคู่เจรจาธุรกิจไปด้วยกันค่ะก็ไปติดตามได้นะคะ15ถึง17กรกฎาคมมีพรุ่งนี้อีก1วันค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงมั้ยคะมาแบบพอยั่วๆให้ทุกคนได้ไปเที่ยวงานกันแล้วเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงช่วงหน้าเนี่ยมีอีกหนึ่งแคมเปญพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วมาดูกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่สร้างความสุขให้บ้างใครที่เป็นสายช็อปสายแม่บ้านอยากได้ของถูกติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: มเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: ช่วงระนองทูเดย์
4: กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนารนองค่ะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังพรุ่งนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกว่ามีกิจกรรมใหญ่ๆขึ้นมานะคะเพราะว่ากิจกรรมเรื่องของการซื้อของในราคาถูกๆใครที่เป็นแม่บ้านสายช้อปปิ้งอยากจะซื้อของในราคาถูกยิ่งช่วงนี้ใช่ไหมคะข้าวของก็ราคาแพงนะคะต้องไปที่งานนี้เลยค่ะจริงๆแล้วงานนี้เขาจัดขึ้นในทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยก็จะมีการจัดขึ้น2ศุกร์ด้วยกันนั่นก็คือในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569และอีก1วันศุกร์นั่นก็คือวันศุกร์ที่31กรกฎาคมค่ะเรามาดูวันศุกร์ของวันพรุ่งนี้กันก่อนรายละเอียดว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะสำหรับงานนี้เลยไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะซึ่งงานนี้เขามีการร่วมกันจัดขึ้นทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะร่วมกับห้างผู้ประกอบการต่างๆทั้งแมคโครทั้งบิ๊กซีทั้งซีเจทั้งโลตัสทั้งจุ๋มจิ๋มนะคะที่เป็นห้างชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรและสินค้าชุมชนโอท็อปนะคะมาจัดจำหน่ายเขาจะไปขายที่ว่าการอำเภอนะคะในทั่วประเทศเลยและจังหวัดระนองบ้านเราอย่างที่บอกนัดหมายกันไว้ว่าจะมีการจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะศุกร์ที่17กรกฎาคมค่ะจะไปที่ว่าการอำเภอเมืองระนองนะคะในวันพรุ่งนี้ส่วนในพื้นที่อำเภออื่นๆล่ะถามว่าเอ้าแล้วอำเภออื่นจะจัดในพื้นที่ไหนอำเภออื่นก็จะจัดที่ว่าการอำเภอทั้ง5อำเภอเลยค่ะอำเภอเมืองไปที่ว่าการอำเภอเมืองระนองเลยค่ะส่วนที่ละอุ่นก็ไปที่ว่าการอำเภอละอุ่นที่ว่าการอำเภอกระบุรีที่ว่าการอำเภอกระเปอแล้วก็ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญแต่เรามาดูกันว่าห้างสรรพสินค้าไหนที่เขาจะไปลงในพื้นที่กันไหนกันบ้างค่ะที่ว่าการอำเภอเมืองระนองพรุ่งนี้นะคะจะมีสินค้าจาก CJ Mall สินค้าจากโลตัสค่ะสินค้าจากจุ๋มจิ๋มที่จะนำไปวางจำหน่ายขายในราคาพิเศษนะคะประมาณแบบเยอะมากคุณผู้ฟังแล้วก็หลายรายการด้วยนะคะแล้วเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของอุปโภคบริโภคแล้วก็นำไปลดราคาขายให้เราในราคาที่ถูกๆผ่านทางไทยช่วยไทยนี่แหละค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอละอุ่นกันบ้างค่ะก็จะมีสินค้าจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีและจุ๋มจิ๋มนะคะนำของไปลดราคากันส่วนในพื้นที่อำเภอกาบุรีค่ะกาบุรีเนี่ยจะเป็นสินค้าจากจุ๋มจิ๋มนะคะห้างสรรพสินค้าจุ๋มจิ๋มนะคะที่เป็นห้างชุมชนเนาะที่อยู่คู่กับชาวระนองมานะคะก็จะนำสินค้าไปให้เลือกช็อปกันในราคาถูกผ่านทางโครงการนี้ส่วนกระเปอร์ค่ะกระเปอร์ก็จะมีห้างแมคโครแล้วก็จุ๋มจิ๋มนะคะที่จะขนสินค้าไปขายแล้วก็ในพื้นที่อำเภอสุขสำราญก็จะเป็น CJ Mall ค่ะในการขนสินค้ายกทับสินค้าที่เชื่อว่าเป็นสินค้าที่ทุกคนใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแม่บ้านซื้อกันทุกเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องเครื่องใช้ยาสระผมผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำมันพืชน้ำตาลทรายซอสต่างๆคือสิ่งของเหล่านี้เนี่ยคุณสามารถไปหาซื้อได้ในราคาที่ถูกผ่านทางโครงการไทยช่วยไทยปักหมุดไปได้เลยค่ะตามวันที่เราบอกไปนะคะในวันพรุ่งนี้17กรกฎาคม2569ทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองไปที่อำเภอได้เลยคุณไปซื้อของช็อปของดีๆราคาประหยัดนะคะคุณก็อุ่นใจแล้วมันแบบสบายกระเป๋าอีกนะคะช่วยคนไทยทุกคนให้ผ่านพ้นช่วงแบบข้าวของแพงในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะถามว่าเวลาจะเปิดขายกี่โมงก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า8โมงครึ่งไปจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะก็ ็บางพื้นที่เนี่ยเอาจริงๆนะอาจจะไม่ถึงช่วงบ่ายด้วยซ้ำแต่บางพื้นที่ก็อาจจะมีไปจนถึงช่วงบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีๆค่ะเตรียมไปช็อปแบบสบายกระเป๋ากันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะตามสถานที่ที่เราได้บอกไปทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองเลยค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะเพราะว่าของเดือนกรกฎาคมเนี่ยนอกจากในวันศุกร์ที่17ในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีอีก1ศุกร์ที่เขาจัดกิจกรรมนั่นก็คือวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนึงว่าวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาเนี่ยใน5อำเภอจะมีห้างสรรพสินค้าไหนไปลงกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอสักเดือนกรกฎาสิงหากันยาเดี๋ยวก็จะมาบอกเรื่อยๆแบบนี้ล่ะค่ะใกล้ๆวันถึงงานเนาะจะมาย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: อยากให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นไหมลองออกกำลังกายกันดูค่ะแค่วันละ30นาทีไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานหรือทำโยคะก็สามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังให้กับชีวิตได้ทันทีอย่ารอช้ามาเริ่มออกกำลังกายกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
1: ลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการรักนะระนองคุณผู้ฟังค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเนาะที่อยู่ติดตามอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองไปด้วยกันเชื่อเถอะว่าเราเนี่ยคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชาวระนองล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ได้มาอัปเดตกันนะคะกิจกรรมอะไรข่าวสารอะไรก็จะได้คุยกับเขาดูเรื่องจะได้ไม่ตกเทรนด์ด้วยฟังผลงานเพลงเพราะๆกันไปด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะณณัฐและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานระนองเอเชียเทรด2026ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองกันค่ะจะไปหาของกินอร่อยๆในงานนี้ลงท้องกันสักหน่อยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและจะเข้าร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกกระทรวงมหาดไทยเตรียมนัดประชุมเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดทุจริตสอบท้องถิ่นกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนในวันพรุ่งนี้ทางการอินเดียสั่งห้ามลูกเรือชาวอินเดียทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะได้เดินทางไปยังสามเมืองใหญ่ได้แก่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ AI รายใหญ่ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานรองรับเช่นการตั้ง Data Center ฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีหรือชิ้นส่วนประกอบพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครเฉิงตูเพื่อเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนและวันสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งจะหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจในหลายด้าน
3: ในทีครั้งนี้ก็หนึ่งต้องไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูแล้วก็ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เลยขอให้ผมได้ไปเยือนปักกิ่งด้วยอย่างเป็นทางการเพราะจะได้ใช้เวลาเดียวกันเลยเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
2: ๆด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และภาคธุรกิจไทยเพื่อพบปะนักลงทุนจีนและแสวงหาโอกาสการลงทุนอันจะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายและเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อได้วันพรุ่งนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569 กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
5: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่จำนวนประมาณ6ล้านรายโดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเงินกู้ที่เคยตั้งงบประมาณรองรับผู้มีสิทธิ์กลุ่มเดิมจำนวน 13,180,000 รายในช่วง2เดือนนี้มาใช้ดำเนินการทดแทนเพื่อเยียวยาผู้ที่หลุดจากระบบสวัสดิการปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,600 คนในวันพรุ่งนี้จากนั้นจะตรวจนับคะแนนและประกาศขึ้นบัญชีใหม่
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่เพื่อเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยตรงเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจออกประกาศบรรจุเป็นผู้มีสิทธิในการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวและจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนวนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดสำหรับการเร่งรัดดำเนินการในครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
7: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพื่อขอให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมพรุ่งนี้เลยในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุด
6: ทางนี้ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทางคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งจะนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตรวจข้อสอบท้องถิ่นจำนวน 800,000 ใบว่าขณะนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดังนั้นจะตรวจจากหลักฐานจากแฟลชไดรฟ์ที่สแกนสำเนาคำตอบไว้แล้วโดยผู้ตรวจข้อสอบส่วนหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางส่วนกรณีกลุ่มคนที่จะถูกให้ออกจากราชการจำนวน 3,621 คนจะต้องชดใช้เงินเดือนที่เคยได้รับอย่างไรนั้นเรื่องนี้จะมีการพิจารณาตามพฤติกรรมอีกครั้งว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งกลุ่มนี้บรรจุเป็นข้าราชการช่วงเดือนมีนาคม2569ที่ผ่านมา ส่วนกรณีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ภาคคอที่กรรมการมีการกดคะแนนเพื่อให้อีกกลุ่มสอบผ่านนั้นต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.เช่นเดียวกับการตรวจกระดาษคำตอบกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตรวม33รายกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพบว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน33รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น6รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วทั้ง33รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน13รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน44รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานบริการที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยชั่วคราว3แห่งและจะตรวจให้ครบทั้ง50เขต
8: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งนี้ไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันพบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยพบการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดการดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะมีโทษปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีและเตรียมออกมาตรการควบคุมเพิ่มเติมเริ่มวันที่1สิงหาคมนี
9: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีโดยใช้ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นงบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมามีบริษัทจัดตั้งใหม่ 38,246 รายในจำนวนนี้พบบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 และเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 3,270 รายโดยธุรกิจที่พบมากที่สุดได้แก่ร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการส่วนจังหวัดที่พบได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสมุทรปราการขณะที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ3อันดับแรกได้แก่จีนอินเดียและฝรั่งเศสนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตรวจสอบนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 40 ถึง 49.99 ใน10จังหวัดท่องเที่ยวและกรุงเทพปริมณฑลอีก6จังหวัดซึ่งพบกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมากก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสรรพากรกรมที่ดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมตรวจสอบต่อไป อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการจดทะเบียนกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปอุริมปราโสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า150รายโดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้รับความนิยมสูงสุดนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า150รายและยังมีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบโดยธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงมากโดยแพ็กเกจแฟรนไชส์อาหารมีมูลค่าเริ่มต้น 16,000 บาทซึ่งภาครัฐสนับสนุนค่าแพ็กเกจสูงสุดร้อยละ50ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชำระเพียง 8,000 บาทพร้อมได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับเริ่มต้นสร้างอาชีพนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจำหน่ายโดยมีพื้นที่ขายในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมถึงพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา6เดือนตลอดจนได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารและสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์

0: ทยาหรือ Morphology Identification และหลักอนุกรมวิธานหรือ Taxonomy ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่กรมประมงใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและผ่านการประเมินจากประเทศผู้ค้าอาทิสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ส่งมาให้ตรวจสอบเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน3ชุดกรมประมงได้ตรวจสอบและจำแนกชนิดปลากระป๋องตามหลักการที่ถูกต้องซึ่งสามารถจำแนกปลานิลและปลาหมอคางดำได้เนื่องจากปลาทั้ง2ชนิดมีลักษณะจำเพาะเช่นจำนวนแถวเกล็ดเหนือเส้นข้างลำตัวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยลำดับเบส DNA นั้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเพาะแต่การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์จะต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในระดับโมเลกุลใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนกรณีผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจของกรมประมงในทางวิชาการจำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันหรือกระป๋องเดียวกันหรือไม่เนื่องจากโรงงานอาจใช้วัตถุดิบจากหลายแหล่งในแต่ละรุ่นการผลิตและกรณีที่ปัจจัยแวดล้อมของตัวอย่างที่ตรวจแตกต่างกันก็อาจส่งผลให้มีการจำแนกชนิดแตกต่างกันได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 19:22 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับกรมการขนส่งทางน้ำของอินเดียออกคำสั่งห้ามเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าผู้จัดการเรือพาณิชย์และบริษัทจัดหางานส่งลูกเรือชาวอินเดียไปทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่สุดของโลกจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของลูกเรือชาวอินเดียที่ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้ยังกำชับให้กัปตันเรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแล่นเรือด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและบริเวณหน้าน้ำโดยรอบทั้งนี้อินเดียมีลูกเรือที่ทำงานบนเรือพาณิชย์ทั่วโลกมากกว่า 300,000 คนสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามมีรายงานลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต2รายจากเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซในช่วงไ

0: กี่วันที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ซาอุดีอาระเบียมูลค่า 1,960 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงระบบปล่อยจรวดนำวิถีความแม่นยำสูงพร้อมหัวรบจำนวนสูงสุด 20,000 ชุดโดยระบุว่าการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ทวีความตึงเครียดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในเมืองอับฮาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านพร้อมบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81 เซนติเมตรและเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา 16:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 8 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น.
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะเดี๋ยวฟังอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่ากันค่ะเป็นเรื่องราวข้องสรุปมาตรการด้านไฟฟ้านะคะ7เรื่องที่ประชุมเห็นชอบนะคะมุ่งลดภาระค่าไฟประชาชนค่ะปรับโครงสร้างต้นทุนแล้วยกระดับนะคะระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะก็7ข้อก็คือว่าจะมีการแยกต้นทุนค่ะไฟสาธารณะค่ะออกจากค่าไฟฟ้านะคะของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะคะอันต่อมาคือการปรับอัตราค่าไฟแบบก้าวหน้าค่ะลดค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะเหลือ3บาทต่อหน่วยหรือใช้รอบบินสิงหาคม2569ค่ะขยายมาตรการนะคะ Direct PPA ค่ะรองรับ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดนะคะกำหนดอัตราค่าไฟฟ้านะคะเฉพาะสำหรับ Data Center ค่ะเพิ่มมาตรการกำกับนะคะผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ทางการวางหลักประกันการใช้ไฟการใช้โครงข่ายไฟฟ้านะคะและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำค่ะแก้ไขปัญหานะคะสัญญารับซื้อไฟฟ้าต้นทุนสูงปรับเงินไขสัญญาและอัตรารับซื้อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนนะคะภายใต้แนวคิด1ตำบล1โครงการกระจายโอกาสอย่างเป็นธรรมค่ะพร้อมนำผลประโยชน์มาช่วยลดค่าไฟฟ้าค่าไฟให้กับประชาชนนะคะเป้าหมายก็คือการลดภาระค่าไฟของประชาชนเพิ่มความเป็นธรรมในการจัดนะคะการจัดการพลังงานแล้วก็รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจยุคไม่ยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับมาตรการไฟฟ้านะคะที่เขาจะมาช่วยเลือนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพรุ่งนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระคณิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวัชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พระเทพวชิระวิทยานุสิทธิ์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หม่อมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสาเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการคิวบอสSSL 47ในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬานายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569
รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกธารพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569
นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวปวีณาจริยะติติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลตรีประเจตเรืองกาญจนเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์วราพร3โกเศษประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางวิรัตดาอินทราแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาววิราลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาทบเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัฒน์รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสายทิพย์อ่านโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอรไทยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางภักษรัตน์กิติปริยาภัทรหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์
นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำ

0: คณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรสมเด็จพระราชาคณะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิจดิลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตรนิวิทศีลสมาจารภัยสารศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระญาณวชิระมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตป่าพจน์วรานุสารพิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาภัยสารศาสนกิจดิลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดิลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิตวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังกาธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณณสมบัติพิพัฒน์ศาสนกิจดิลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิลกศรีปริยัตินายกคณาธรบวรป่าพจนานุสิทธิวิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารพัฒนกิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีศรีปริยัติวิธานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิบลศรีลาจารย์นิวิทวิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ภัยสารวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรบวรศรีลาจารย์นิวิทพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิวิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารวิเทศกิจธาดาสุศีลาจารย์วัดสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสี
1: อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคม2569เวลา 19:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 19นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีทรงได้รับการขนานพระนามว่าพระราชินีนักเปียโนพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสภากาชาดไทยในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและจัดแสดงโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3เพลงซึ่งจะได้บรรเลงในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยพร้อมกับเชิญเครื่องดนตรีปี่โอโบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่วงดุริยางค์ราชนาวีเมื่อวันที่1กันยายน2519มาจัดแสดงด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569กราบบังคมทูลเบิกผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยและนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเสร็จแล้วผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจีบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีผู้แทนนักร้องวงดุริยางราชนาวีและผู้บังคับกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและเพื่อนำรายได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยซึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆโครงการศูนย์มะเร็งเต้านมเป็นต้นสำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ใช้ชื่อการแสดงว่า Still on My Mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์แบ่งออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์กินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้แก่เพลง Blue Day เพลง Ginnery Waltz กับบรรเลงเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์และน่าสนใจประพันธ์โดยคีตกวีเอกของโลกการแสดงภาคหลังแบ่งออกเป็น3องค์ได้แก่องค์ที่1การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม องค์ที่สองมีชื่อชุดการแสดงว่าร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและองค์ที่สามมีชื่อชุดการแสดงว่าภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งการแสดงทั้ง3องค์นี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้จะเป็นวรรณกรรมที่ทางรายการคัดสรรมาจากผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ความเป็นมนุษย์ก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเช่นเคยนะคะเรื่องราวนี้เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูเป็นจังหวะที่รู้กันระหว่างผมลูกชายและผู้เคาะดังขึ้นแทรกเสียงดนตรีขลุ่ยจีนบรรเลงที่ผมมักเปิดไปพร้อมๆกับการจัดเตรียมรีดเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้กับลูกชายวัย4ขวบตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเสมอเจ้าของเสียงเคาะประตูเป็นสาวน้อยวัยเดียวกันกับลูกชายของผมพักอยู่ที่ห้องเช่าติดกันเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันแถมยังอยู่ห้องเดียวกันอีกด้วยเธอมีทั้งชื่อเล่นชื่อจริงว่าอิสราแต่ผมเรียกว่าน้องกะทิเพราะว่าเจ้าตัวมีแววตาที่กลมโตสุขใสร่าเริงสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างดังเด็กหญิงกะทิในวรรณกรรมสีไร้เรื่องความสุขของกะทิเป็นเหตุให้ลูกชายพลอยเรียกตามไปด้วยผมรู้จักครอบครัวของกะทิในฐานะที่ห้องติดกันจากแรกๆความสัมพันธ์ก็เหมือนมนุษย์ห้องแถวทั่วๆไปยิ้มให้กันเมื่อจวนตัวจริงๆทักทายสั้นๆตามมารยาทโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าแห้งแล้งเกินไปนักแต่แล้วกะทิเหมือนจะเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างครอบครัวเราสนิทกันที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าแม่เธอมารับช้าพอมีเวลาได้นั่งคุยด้วยจึงรู้จักปากกะทิเองว่าอยู่กับแม่เพียงสองคนส่วนพ่อไม่รู้ไปไหนคำว่าไม่รู้ไปไหนของกะทิหุนห้วนสั้นๆราวกับว่าเธอถูกแม่ของเธอสอนให้บอกใครก็ได้ที่ถามแบบนั้นเราพัฒนาความสนิทสนมกันเร็วมากคล้ายๆถูกชะตามาแต่ชาติปางก่อนวันนี้แม่ไม่ได้ไปเสียงเจ้าๆของกะทิดังนำร่างป้อมๆมาก่อนที่เจ้าของเสียงจะถือวิสาสะเดินมานั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมตรงที่เธอนั่งบ่อยๆยามเข้ามาเล่นพูดคุยในห้องเราแม่ไม่ได้ไปในความหมายก็คือแม่ไม่ได้ไปส่งแต่ฝากให้ผมพาไปโรงเรียนพร้อมลูกชายด้วยซึ่งภาระนี้ไม่ได้สร้างความยากลำบากอะไรให้ผมเลยไม่หนำซ้ำกลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำตัวเป็นนายสารถีทำหน้าที่ขับรถเครื่องนำเด็กน้อยสองคนไปส่งโรงเรียนเสียงพูดคุยกันแจ้วๆสื่อสารกันระหว่างคนซ้อนท้ายกับคนนั่งหน้าโดยมีผมคนขับนั่งกลางเกิดความรู้สึกสุขใจยังบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะว่าผมปรารถนามีลูกสาวสักคนมาตลอดหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาโดยมีผลผลิตมาจากความรักที่ไม่ลงตัวเป็นรางวัลชีวิตผมก็ไม่คิดจะพาตัวเองไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงที่ไหนอีกแต่ความปรารถนาอยากมีลูกสาวยังไม่เคยจางหายไปจากใจแม้ว่าปัจจุบันลูกชายคนเดียวจะเติมเต็มความรู้สึกสึกหลอภัยในใจได้หมดแล้วก็ตามแรกๆ แม่ของกะทิยังไว้ตัวไม่ยอมปล่อยให้ลูกสนิทกับเราแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเย็นวันหนึ่งทำให้มิตรภาพระหว่างครอบครัวเรากระชับขึ้นเมื่อแม่ของกะทิมารับลูกช้าเลยเวลาไปเกือบค่ำจนครูผู้ทำหน้าที่ปล่อยเด็กหน้างั้มเป็นหน้าม้าหมักรุกวันนั้นผมสังหรณ์ว่าถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นเพื่อนข้างห้องอาจช่วยอะไรได้บ้างเป็นต้นว่าถ้าครูยอมให้ผมพากะทิกลับก็จะทำแต่ถ้าครูไม่ยอมมันเป็นกฎของโรงเรียนอนุบาลถ้าผู้ปกครองไม่มารับต้องได้รับคำสั่งเป็นมั่นเหมาะจากผู้ปกครองก่อนว่าจะให้ใครมารับแทนผมก็เลยได้แต่แสดงความห่วงใยโดยปล่อยลูกชายเล่นเป็นเพื่อนกับกะทิที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนเดียวกับปล่อยให้เธอรอแม่มารับอยู่อย่างเคว้งคว้างใจแม่ของกะทิขอบอกขอบใจที่ผมนั่งรอเป็นเพื่อนลูกสาวเธอเล่าสาเหตุมารับช้าว่ากว่าจะแยกตัวออกมาจากมวลชนที่ไปชุมนุมลำบากมากเธอทำหน้าที่เป็นการอาสาในด้านอำนวยความสะดวกให้แก่มวลชนพอจะปลีกตัวก็ถูกเพื่อนร่วมม็อบเรียกใช้ติดพันเลยเถิดจนจวนเวลารับลูกกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาตะวันพลบฟ้าพอดีและหลังจากวันนั้นมาแม่ของกะทิเป็นคนบอกกับครูประจำชั้นเองว่าถ้าหากวันใดที่เธอมารับช้าก็ฝากกะทิกลับพร้อมกับผมได้เลยเพราะว่าเธออนุญาตจากการสนทนากันเวลาสบโอกาสกับแม่ของกะทิทำให้ผมรู้ว่าเธอเป็นคนตื่นตัวเรื่องการเมืองอย่างมากมากจนขาข้างหนึ่งก้าวไปสู่เขตแดนความคลั่งซึ่งเมื่อใดก็ตามเธอเริ่มยกประเด็นการเมืองมาคุย
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆที่ผมซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นว่าขนมกรุบกรอบสักถุงน้ำปลาสักขวดหรือว่ากาแฟสักซองเธอจะรู้หมดผลิตจากบริษัทในเครือทุนข้ามชาติไหนได้ไปใช้ยี่ห้อนี้เพื่อจะได้ไม่สนับสนุนทุนผูกขาดประเทศชาติโดยมีคนมีอำนาจคนใดย่งยายอยู่เบื้องหลังเธอว่าของเธอไปเรื่อยซึ่งผมจะรีบเปลี่ยนเรื่องเสียทุกทีเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในการสนทนาให้เป็นไปอย่างปลอดโปร่ง

เวลา 7:40 นาทีคือเวลาโรงเรียนเข้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงเราต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางครึ่งชั่วโมงด้วย2ล้อเครื่องที่ลัดลอบไปตามตอกซอกซอยเล็กๆเลี่ยงถนนใหญ่รถยนต์พลุกพล่านบางแห่งมีป่ากกอยู่2ข้างทางหน้าฝนบางทีก็ได้จอดดูปูนาที่เหลือเชื่อว่ายังพลัดหลงยุคสมัยอาศัยอยู่ตายขึ้นจากป่าหญ้ารกฟากหนึ่งเพื่อไปอีกฟากหนึ่งของถนนเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงกันระหว่างเราสามคนเวลาโรงเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงคือ 7:40 พวกเราจำเป็นจะต้องรีบออกจากห้องตั้งแต่ก่อน 7:00 เช้าเช้านี้อากาศสดชื่นเพราะว่าเมื่อตอนดึกมีฝนตกลงมาพักใหญ่แผ่นฟ้าเช้าเหมือนได้ชาล้างสิ่งสกปรกคราบขม่าวเมืองออกไปสดใสและก็สดชื่นยิ่งนักลูกชายผมนั่งหน้าสองมือจับที่หัวรถเหมือนเดิมส่วนกะทินั่งซ้อนท้ายจะอุปทานหรือไม่ก็ตามแรงสัมผัสของกะทิที่สอดก่อนรัสเอลผมโดยเอาแก้มแนบแผ่นหลังกระชับแน่นกว่าทุกวันเนื่องจากฟ้าใสเหมือนแผ่นกระจกเห็นปุยเมฆลอยฟ้องสาดตาบางก้อนก่อเป็นรูปร่างให้ชวนจินตนาการไปตามประสาเด็กลูกชายผมชี้มือชี้ไม้บอกให้กะทิดูก้อนเมฆพร้อมกับบอกว่ารูปร่างเหมือนอะไรนั่นเหมือนเต่าโน่นเหมือนผีเสื้อนี่เหมือนปลาสารภาพตามแต่ความคิดของเด็กจะนำพาแต่เพราะว่ากะทินั่งข้างหลังมีตัวผมบังทัศนวิสัยมองไม่เห็นภาพตามที่ลูกชายชี้มือชี้ไม้จึงได้แต่แสดงความตอบรับด้วยการกระชับกอดผมแน่นขึ้นกว่าเดิมและจะกี่ครั้งก็ตามทีผมรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดทุกครั้งเวลาได้สัมผัสแรงกอดของหนูน้อยหลังจากเข้าเขตรั้วโรงเรียนเรามีเวลาราวๆ 10-15 นาทีก่อนจะส่งเด็กๆถึงมือครูที่คอยยืนรับเด็กนักเรียนอยู่หน้ารั้วประตูโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กในความอุปถัมภ์ของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งรับเด็กตั้งแต่อายุ 4-6 ขวบเข้าเรียนเราใช้ 10-15 นาทีที่ว่านั้นเพื่อหาเสื้ออะไรกินเป็นอาหารเช้าสำหรับทั้งกะทิและลูกชายของผมและอาหารเช้าที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ ก็คือข้าวต้มกับปีกไก่ชุบแป้งทอดข้าวต้มถูกต้มพิเศษชนิดน้ำน้อยแต่ว่าข้าวเยอะน่าจะเรียกว่าข้าวเปียกมากกว่ามีไข่ไก่ลวกสุกคนละหนึ่งฟองโรยหน้าข้าวเปียกร้อนๆกินกับไก่ชุบแป้งทอดกับกรอบจึงถูกปากเด็กๆมากส่งเด็กน้อยถึงมือครูเสร็จผมก็กลับพอถึงห้องเจอแม่ของกะทิซึ่งแต่งตัวดูท่าทีว่าจะไปแถวเวทีชุมทางการเมืองดังเดิมเพราะว่าเสื้อยืดที่ใส่มีโลโก้สัญลักษณ์ม็อบโชรายอยู่ชัดตาเธอกำลังขึ้นเสียงเถียงคอเป็นเอ็นกับคุณยายเพื่อนร่วมห้องแถวอีกห้องหนึ่งถ้าคุณรักแมวเลี้ยงแมวคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้เที่ยวขี้เพ่นพ่านข้างนอกมันเหม็นรบกวนคนอื่นเขาเสียงแม่ของกะทิดังแหวกเถียงคุณยายเจ้าของน้องเหมียวนับ10ตัวที่ชอบย่องออกมาปล่อยของเสียตามดินกระถางต้นไม้ตามมุมบันไดหนีไฟจนสร้างมลภาวะทางกลิ่นอ้วนไปตามๆกันผมและก็คนอื่นๆพยายามอดทนไม่ถือสาหาความเพราะคิดว่าคุณยายแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีการได้อยู่กับแมวเลี้ยงแมวเป็นความสุขความผ่อนคลายอย่างหนึ่งของคนวัยชราแม้ว่าบางทีจะพันหงุดหงิดกับกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้างแต่พอเห็นคุณยายเดินก็งกเงินไปเก็บไปกวาดทำความสะอาดตามจุดที่ลูกๆสี่เท้าของแกปล่อยทิ้งไว้ก็อดสงสารไม่ได้แม้แต่นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลตึกก็เคยต่อว่าแกมาแล้วแต่ก็คงทนความทำมึนของคุณยายไม่ไหวก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปในที่สุดการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากก็ต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันไม่ใช่เอาแต่ความรักความชอบส่วนตัวแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปทั่วเพราะมีคนอย่างคุณนี่แหละประเทศชาติของเราจึงไม่พัฒนาชอบใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นแม่ของกะทิหน้าดำหน้าแดงขึ้นเสียงใส่คุณยายเจ้าของแมวเหมียวชนิดไม่สนใจว่าคู่กรณีจะมีอายุรุ่นไหนผมรีบพาตัวเองเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใดๆอีกเพราะว่าแต่ละวันชีวิตมนุษย์ห้องแถวอย่างผมต้องพัวพันกับความขัดแย้งสารพัด
วันดีคืนดีผัวเมียทะเลาะกันแม่บ้านกวาดขยะทะเลาะกันกับเจ้าของห้องห้องนั้นทะเลาะกับอีกห้องเรื่องแย่งพื้นที่ตากผ้าจี้ผ้าถักสารพัดสารเพเรื่องวุ่นวายเหมือนไก่ในกรงแออัดที่จิกกัดกันเองเสียงด่าเงียบลงผ่านไปสักครู่หนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องของผมพอเปิดก็เห็นว่าเป็นแม่ของกะทิมาบอกฝากรับลูกตอนเย็นด้วยเพราะว่าเธออาจจะกลับค่ำผมยิ้มพยักหน้าอย่างยินดีก่อนที่คู่สนทนาจะหันหลังกลับไปทำหน้าที่ที่เธอคิดว่าสำคัญกว่าไปรับลูกตอนเย็นเพราะว่าเป็นหน้าที่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้านเมืองตามความเชื่อของเธอ

0: อยู่ในห้องคนเดียวผมเปิดทีวีดูสถานการณ์การบ้านการเมืองจากความขัดแย้งสะสมจนสร้างความแตกร้าวไปทั่วทุกหัวระแหงหลังจากจบศึกที่ราชดำเนินเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 35นึกว่าความสูญเสียครั้งนั้นจะทำให้เราตระหนักถึงผลเสียของความขัดแย้งการสูญเสียเลือดเนื้อของผู้คนในประเทศชาติแต่ก็เปล่าเลยเรากลับเหมือนว่าเพิ่มความขัดแย้งหนักเข้าไปอีกแบ่งพรรคเลือกข้างแบ่งสีแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มก่อศึกใหม่ทางการเมืองเป็นระลอกละลอกด้วยสัญลักษณ์ประท้วงใหม่ชื่อกลุ่มใหม่แม้ว่าแกนนำจะหน้าตาเดิมๆจากขั้วคู่ขัดแย้งทางการเมืองเดิมๆห้องแถวที่ผมเช่าอยู่มีเพื่อนร่วมอาคารที่ถือฝ่ายคนละขั้วพรรคการเมืองสวมเสื้อคนละสีที่นับวันต่างฝ่ายเหมือนจงใจแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองของตัวเองให้อีกฝ่ายเห็นชัดพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสวมเสื้อยืดที่สกรีนรูปแกนนำและมีข้อความว่าความจริงวันนี้ดั่งจงใจให้พี่ช่างซ่อมรองเท้าห้องริมสุดซึ่งสวมเสื้อเหลืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเห็นพี่ทั้งสองอยู่เช่าห้องแถวแห่งนี้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองขัดแย้งอย่างหนักหน่วงและตอนนี้เหมือนทั้งสองคนลอยคอยอยู่กลางทะเลความยากจนโดยมีขุนเขาความขัดแย้งทางการเมืองขั้นกลางไม่ให้ไปมาหาสู่พึ่งพิงกันได้อย่างเช่นเคยพี่ช่างซ่อมรองเท้าเป็นคนใต้พี่วินเป็นคนอีสานก่อนมีเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมืองผมเห็นพี่ทั้งสองใช้ภาษาประจำภาคของตัวเองนั่งคุยกันถึงเรื่องนกกรงหัวจุกที่ต่างมีห้อยไว้หน้าห้องคนละกรงสองกรงตามประสารัดดวงเดียวกันผมจำคำพูดนี้มาจากช่างที่ซ่อมรองเท้าแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งสองคนเลิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิงน้องคิดดูเราคนจนพวกนี้มีเงินเดือนไม่เคยเห็นหัวคนจนนโยบายไม่เคยลงมาถึงระดับล่างอุ้มชูแต่พวกคนรวยกี่สมัยมาแล้วพี่รู้ดีพวกผู้แทนเหมือนเสือนอนกินสมัครกี่รอบก็ในหน้าเดิมๆเพราะว่าชาวบ้านฝังหัวเรื่องพรรคว่าพรรคนี้เป็นของคนใต้พรรคนั้นเป็นของคนเหนือคนอีสานที่อื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วถนนสี่เลนไฟฟ้าประปาทั่วถึงแต่จังหวัดพี่อย่าว่าแต่ประปาบางทีไฟฟ้ายังไม่ไปถึงเลยน้องพี่ตาสว่างตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วบ้านพี่นะน้องอยู่นครศรีธรรมราชครอบครัวมีอาชีพกรีดยางมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าอย่าว่าพี่ดูถูกคนภาคอื่นเลยนะพวกพี่ไม่เลือกจริงๆถ้าหากว่าพรรคไหนหัวหน้าพรรคไม่ใช่คนใต้เราสามัคคีเรื่องนี้กันมากจะรวยมาจากไหนถ้าหากไม่ใช่คนใต้พวกพี่ไม่เอาพี่ไม่เลือกน้องสังเกตดูนะคนกรุงเทพแล้วก็คนภาคกลางตอนล่างส่วนใหญ่จะเลือกพรรคเดียวกับคนใต้เพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะเราเนี่ยไม่ได้หวังประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่นักการเมืองยื่นให้เอาง่ายคือปู่ย่าตาทวดเราไม่ยากจนอดอยากเศษเงินนักการเมืองมาซื้ออะไรพวกเราไม่ได้หรอกพวกเราไม่โง่เหมือนพวกนั้นเนี่ยพี่พูดตรงๆน้องคงไม่ว่าอะไรนะพี่ช่างซ่อมรองเท้าผู้ที่ฟังอย่างใส่อารมณ์เต็มที่ดังกับพยายามโน้มน้าวให้ผมซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลางตอนล่างเข้าข้างความคิดเห็นของตนเองเหลือประมาณตอนแรกผมกะจะขัดคอที่ว่าพรรคที่พี่ชอบแล้วก็คิดว่าเป็นพรรคคนใต้ตอนนี้หัวหน้าพรรคก็ไม่ใช่คนใต้สักหน่อยเขาเป็นหนุ่มหน้าหล่อจบจากออกฟอร์ดโน่นแต่ผมยิ้มแล้วก็หัวเราะโดยไม่ได้แสดงท่าทีเห็นด้วยหรือว่าต่อต้านอะไรและด้วยเหตุผลนี้เองพี่แกจึงชอบคุยกับผมเป็นพิเศษแต่พี่แกคงลืมเหตุการณ์ครั้งก่อนไปสิ้นแล้วเหตุการณ์ช่วงแรกเริ่มที่มีการปลุกระดมไล่รัฐบาลและพี่ช่างก็ไปร่วม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่แทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ชวนไว้เก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่แทรกแซงกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำชับให้ทุกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยจะส่งรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการการสอบได้รับทราบเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกสทในวันพรุ่งนี้และขอให้ดำเนินงานไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ย้ำว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการเพิกถอนหรือดำเนินการใดๆเนื่องจากกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้กระจายอำนาจในการตัดสินใจอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบต้องเป็นมติที่มาจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักเกณฑ์ความถูกต้องหากตรวจสอบพบว่าผู้ใดกระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรพบข้อสงสัยการแก้ไขคะแนนผู้สอบผ่านบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกว่า 15,000 รายเร่งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าน
7: ายอัศพลไตรสรณภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าจากการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงพบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายที่ประกาศผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบความไม่สอดคล้องระหว่างคะแนนที่ประกาศกับข้อมูลกระดาษคำตอบมีข้อมูลว่าแฟตไรท์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างกันมีรายละเอียดไม่ตรงกันและอาจมีการแก้ไขข้อมูลภายหลังการส่งมอบซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นในขั้นตอนใดและผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนี้คณะกรรมการมีมติขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมเชิญผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินและหน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนเข้าร่วมประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งคลี่คลายข้อสงสัยและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสอบบรรจุภาครัฐต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมเพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมตามแนวทางอิสลาม
8: นายอามัดอิสันประธานฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสตรีมุสลิมในการเป็นกำลังหลักของครอบครัวชุมชนและสังคมจึงจัดโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสตรีมุสลิมตามหลักศาสนาอิสลามให้มีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้แทนฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนในทุกจังหวัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงชีวิตตามแนวทางอิสลามนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: 解。
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
1: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
0: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเถอะค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
2: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มนะครับผมก็นำเสนอบทเพลงนะครับที่มาฝากท่านผู้ฟังทุกค่ำคืนเลยแล้วก็สาระน่ารู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่านอกพื้นที่จังหวัดระนองเราก็มาเล่าสู่กันฟังในช่วงยามจะว่าค่ำก็ไม่ค่ำนะครับเราจะว่าดึกก็ไม่เชิงนะครับยามกลางคืนวันนี้ละกันนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่16กรกฎาคม2569นะวันที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาคอย นะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับเนาะยังมีโอกาสแก้ตัวอีกหลายงวดเลยก็ว่าได้เนาะก็ต้องแสดงความยินดีนะครับกับเศรษฐีใหม่ละกันนะครับเนาะใครที่ยังไม่ถึงเป้าหมายของเราก็ไม่เป็นไรนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแต่ก็ต้องดูนะกำลังดูอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่าไปเล่นกันเยอะแล้วกันนะครับเนาะเล่นแค่พอประมาณแล้วกันนะถูกก็คือถือว่าเป็นโชคลาภวาสนาที่ทำมาแต่ปางก่อนนะไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะงวดหน้าเอาใหม่นะครับเนาะวันนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดระนองก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเนาะเดี๋ยวก็มีแสงแดดเดี๋ยวก็มีฝนตกนะโอ้โหบางครั้งนี่เห็นท้องฟ้ามืดตื้อๆลงมาเลยนะยังไงก็ต้องอาจจะอยู่ช่วงเวลานี้ไปสักระยะหนึ่งละกันเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนของในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับผมขับรถขับราก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับข่าวคราววันนี้ก็คือในช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับผมก็มีกิจกรรมนะครับระนองเอเชียเทรด2026นะครับโดยเป็นกิจกรรมที่นะครับเปิดประตูเศรษฐกิจอันดามันเชื่อมโยงการค้าสู่ระดับสากลนะครับซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีนายราชันมีน้อยนั่นเองแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2ท่านนะแล้วก็มีผู้ประกอบการทั้งประเทศไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19กรกฎาคมนี้ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับภูมิภาคเอเชียประจำปีงบประมาณนะครับเนาะเนื่องจากว่าระนองเนี่ยเราตั้งอยู่ในจุดที่ริมฝั่งทะเลอันดามันก็ถือว่าเป็นประตูสู่การค้าฝั่งอันดามันนะครับก็คือมีทั้งประเทศเมียนมาอินเดียนะครับรวมถึงประเทศที่อยู่ในแถบเนปาลอะไรประมาณนั้นนะที่เราเรียกรวมๆกันว่าบิมสเต็กนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจะนำออกไปฝั่งประเทศต่างๆเหล่านี้ก็ต้องผ่านระนองนะครับผมเช่นเดียวกันสินค้าจากประเทศบิมสเต็กนะครับจะเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านประตูก็คือระนองของเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นระนองถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยนะครับการคัดสรรจัดแสดงสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการชื่อดังของจังหวัดระนองนะครับรวมทั้งสิ้นกว่า162คูหามีทั้งในพื้นที่ระนองแล้วก็ต่างจังหวัดมากันเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็มีการเจรจาธุรกิจจับคู่ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไลน์นะครับซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับ

พื้นที่ SME สินค้าโอท็อปรัฐกลุ่มสาวิชาชีพอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปเดินดูแล้วกันนะเมื่อวานเปิดตัวไปแล้ววันนี้ก็วันที่2นะครับจะมีไปถึงวันอาทิตย์ที่19นี้ละกันนะครับเนาะใครที่กลัวฝนจะตกโอ้โหช่วงนี้ฝนตกเหลือเกินไปก็เปียกไม่เปียกนะครับเรามีโดมแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศพูดง่ายๆคือโดมติดแอร์นั่นเองนะครับเนาะสามารถเดินนะครับจับจ่ายใช้สอยมีเก้าอี้มีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารโอ้โหครบสับเลยนะครับแล้วก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีด้วยทุกค่ำคืนเลยละกันนะครับแต่ที่สำคัญนะใครที่เอารถยนต์ไปก็แนะนำนะทุกคนคงทราบดีว่าขณะนี้บริเวณหน้าลานเทศบาลหรือว่างานจัดที่จัดงานเนี่ยมีการจราจร1ช่องทางนะครับเนาะเราก็ไปจอดรถยนต์นะครับที่บริเวณสนามกีฬาอบจละกันโอ้กว้างขวางเลยแล้วก็เดินมาเล็กน้อยนะเดินข้ามสะพานเล็กๆนะโอ้โหนี่เดินผ่านมาน้ำแรงมากๆเลยนะเนื่องจากว่าฝนตกหนักลงมาหลายวันต่อเนื่องละกันเนาะก็ได้บรรยากาศเสียงน้ำไหลสู้ซ่าสู้ซ่าเลยนะครับถือว่าเป็นสถานที่จัดงานที่โอ้โหนะครับเพอร์เฟกต์ลงตัวมากเลยนะบริเวณของลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับ 15-19 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับในงานระนองเอเชียเทรด2026นะครับของกินอร่อยๆเพียบเลยนะครับ

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในมุมของข่าวดังก็คือกรณีที่มีการปะทะคลมกันในที่สาธารณะแล้วฝ่ายหนึ่งก็เลยชักอาวุธปืนขึ้นมาจนในที่สุดนั้นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นค่ะโดยมีการอ้างว่ามีการทำไปเพื่อป้องกันตัวซึ่งในประเด็นนี้ค่ะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าการกระทำอย่างไรที่จะเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ค่ะการกระทำที่จะอ้างการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขสำคัญเนี่ย4ประการนะคะประการแรกค่ะต้องเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิตในร่างกายหรือในทรัพย์สินทั้งของเราแล้วก็ของผู้อื่นเราสามารถกระทำการเพื่อป้องกันได้ค่ะประการที่2ค่ะการกระทำนั้นจะต้องเกิดจากมีภัยที่ละเมิดต่อกฎหมายหมายถึงว่าเรื่องนี้คู่กรณีอะค่ะจะต้องเป็นฝ่ายผิดก่อนเช่นนะคะอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะทำร้ายเราอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะเอาอาวุธมีดมาแทงเราอย่างนี้ค่ะเรียกว่ามีภัยที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่เกิดขึ้นกับเราและกำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เราสมัครใจไปทะเลาะวิวาทกับเขาหรือตัวเราเองอะค่ะเป็นฝ่ายที่ไปก่อให้เกิดเหตุขึ้นก่อนไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาก่อนอย่างเงี้ยเราจะมาอ้างว่าสิ่งที่เราทำเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยทำไม่ได้เลยประการที่3นะคะจะต้องเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงค่ะและภัยนั้นต้องยังไม่ผ่านพ้นไปด้วยนะคะเช่นเขาวิ่งมาเนี่ยจะถึงตัวเราอยู่แล้วเงื้อมีดมากำลังจะแทงเราภัยนั้นยังเกิดขึ้นอยู่และยังไม่ได้ผ่านพ้นไปเราจึงกระทำการโต้ตอบกลับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราแบบนี้ทำได้แต่ถ้าเกิดภัยนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาวิ่งมาต่อยเราหนึ่งทีเราล้มลงเขายืนดูหยุดทำเราแล้วแล้วเขาก็เดินหันหลังกลับไปอย่างเงี้ยภัยมันผ่านพ้นไปแล้วหากเราลุกขึ้นมาเอามีดไปแทงเขากลับหรือว่าวิ่งไปหรือว่ายิงเขาจากทางด้านหลังทั้งที่ภัยนั้นมันจบไปแล้วแบบเนี้ยเราจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยคงไม่ได้ค่ะประการที่4นะคะการกระทำนั้นจะต้องพอสมควรแก่เหตุด้วยหมายความว่าสัดส่วนภัยที่คนร้ายก่อให้เกิดขึ้นกับเรากับสัดส่วนภัยที่เราก่อกลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราเนี่ยมันจะต้องได้สัดส่วนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเดินมาถึงต่อยเรา1ทีแต่ว่าเราเนี่ยชักปืนยิงเขาหมดแม็กเลยกรณีแบบนี้เราจะบอกว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยสัดส่วนภัยมันไม่ได้กันซึ่งแบบนี้ในทางกฎหมายเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะคะทีนี้ก็จะมีคำกล่าวหนึ่งที่เขาถามว่าอ้าวแล้วคำกล่าวที่บอกว่าคนดีไม่จำเป็นต้องหนีภัยล่ะแบบนี้เราจะใช้ในทางไหนคำตอบก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นพลเมืองดีเราอยู่ของเราเฉยๆนะคะเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครก่อนแล้วอยู่ๆก็มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาจะทำร้ายเรามาก่อภัยให้เกิดกับเรากรณีแบบนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าเราต้องวิ่งหนีนะคะเราไม่จำเป็นต้องหนีภัยหมายความว่าเราสามารถที่จะโต้ตอบกลับได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราหรือป้องกันให้ภัยที่กำลังเกิดกับเรานั้นอยู่เนี่ยมันยุติลงแต่ยังไงก็ตามนะคะในการที่เราจะโต้ตอบกลับไปโดยอ้างป้องกันตัวค่ะจะต้องอยู่ภายใต้หลัก4ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ด้วยนะคะแต่ก็มีประเด็นนิดนึงนะคะอยากให้พวกเราตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ค่ะก็คือว่าการที่คนดีไม่จำต้องหนีภัยก็จริงแต่กฎหมายก็บอกว่าคนดีก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปสู่ภัยเช่นกันหมายความว่าถ้าภัยนั้นมันจะเกิดกับเราก็จริงแต่ว่าเรายังมีทางเลี่ยงทางอื่นได้เราก็ควรที่จะเลี่ยงไปก่อนยกตัวอย่างเช่นมีคนมาร้องท้าทายเราว่าจะแทงเราอยู่หน้าบ้านเราเป็นคนดีเราไม่จำเป็นต้องหนีภัยแต่เราก็ไม่ต้องก้าวเอาตัวเองเข้าไปสู่ภัยหมายความว่าเราไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อที่จะออกไปตามที่เขาท้าทายแล้วก็ไปป้องกันตัวแบบนี้อย่างเงี้ยจะเรียกว่าเราไปป้องกันตัวมันก็คงไม่ถูกต้องค่ะหลักกฎหมายในเรื่องป้องกันตัวนะคะมีไว้ขึ้นมาเพื่อปกป้องคนดีแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีจริงๆก็คือสติค่ะหากมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถโทรมาที่สายด่วนของเรานะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าอยากเจอพวกเราตัวเป็นๆนะคะก็ให้เดินเข้ามาพบพวกเราได้นะคะที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเราสคช.ทั่วประเทศนะคะรอให้บริการให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: Thank you. ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับครึ่งรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะหลังจากไปฟังเพลงเพราะๆมานะวันนี้ก็นำเสนอเพลงโหนประมาณยุค80ปลายถึง90นะบางเพลงก็เก่าจริงๆเลยนะแต่ก็ยังเพราะอยู่นะครับเนาะยังไงก็หลายๆท่านที่อายุ40อัพนี่น่าจะจำได้อยู่นะเพลงเหล่านี้ก็เป็นเพลงดังเพลงเอกเหมือนกันนะโดยเฉพาะเพลงที่รู้สึกจะประเดิมเพลงของพี่มาศนะนักมวยน้ำพริกปลาทูนะครับเนาะถ้าจำไม่ผิดใช่พี่สามารถพยัคฆ์อรุณนะครับเนาะโอ้โหนะใครจะรู้ว่านักมวยก็ร้องเพลงได้เหมือนกันนะก็คือสมัยก่อนพี่มาศแกก็เป็นนักมวยที่แบบโหฝีมือฉกาจฉกรรจ์เลยนะแล้วก็เป็นนักมวยไทยมาก่อนแล้วก็เป็นนักมวยสากลนะครับเนาะแล้วก็ไปออกเทปนะครับเนาะเล่นละครเล่นหนังอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็เป็นเพลงต่อมาสายโลหิตนะครับเนาะพี่ชมพูฟุตรีนะครับใครที่โอ้โหพูดมาเนี่ยเดี๋ยวคนฟังก็บอกรู้อายุคนจัดเลย สายโลหิตนี่ก็ถือเป็นละครดังละครฮิตของประเทศไทยเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะก็คือเป็นเกี่ยวกับนู่นนะยุคกรุงศรีที่เสียกรุงครั้งที่2แล้วกันนะครับเนาะพี่หนุ่มสอนรามนั่นเองนะกับพี่กบสุวรรณนันท์นะครับเนาะเป็นคู่พระคู่นางสมัยนู้นเลยนะครับเนาะสายโลหิตนะครับเนาะก็ถือว่าใครที่ได้ดูได้ชมก็จะน่าจะจำได้แล้วกันเนาะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์นะครับเนาะไม่มีหรอกโซเชียลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมืดค่ำแล้วก็ส่วนใหญ่ใครที่มีโทรทัศน์หรือวิทยุก็จะใช้เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะที่ผ่อนคลายแล้วกันเนาะก็คือเป็นจุดรวมเลยบ้านใครมีลูกมีหลานหรือว่าเป็นร้านค้าเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะหัวค่ำเนี่ยคนก็จะมานั่งซื้อของมั่งนู่นนี่มั่งมานั่งก้งกันมั่งแต่ก็ต้องมีโทรทัศน์หรือว่าทีวีเปิดไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้าดูแล้วก็มีลูกเล็กๆแดงนั่งเล่นนั่งวิ่งเล่นเท่านั้นคนใหญ่คนโตก็ดูข่าวหลังจากนั้นก็จะมีละครหลังข่าวนั่นเองนะสมัยนี้น่าจะมีอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่แน่ใจว่าละครมีช่องไหนบ้างนะครับเนาะก็จะดูไปจนนู่นน่ะ2-3 ทุ่ม4 ทุ่มแล้วกันพอละครจบก็ผู้ใหญ่ก็จะไล่ไปนอนนะเพราะว่ามันอาจจะดึกเกินไปสำหรับเด็กนะไม่มีนะครับมานั่งสังคมก้มหน้าดูใครดูมันแล้วก็ดูข้างกันยังไม่คุยกันเลยนะสมัยนี้นะครับสมัยก่อนนี่โอ้โหนะย้อนไปบรรยากาศเก่าๆมันก็ได้ฟิลไปอีกแบบนึงนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเขาเรียกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเนาะมือถือทำได้หมดทุกอย่างยกเว้นกินน้ำนะไม่แน่นะคราวหน้าอีกไม่นานอาจจะมีน้ำดื่มในโทรศัพท์ก็ได้นะกดเข้าไปเปิ๊กน้ำไหลออกมาก็ได้นะถ้าทำได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับมีการประชุมนะครับในการกิจกรรมเดินวิ่งปั่นนะครับป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติหัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับซึ่งก็มีนายแพทย์พิเชษฐ์บุญเสียมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมนะครับในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นนะครับซึ่งกิจกรรมเดินวิ่งปั่นครั้งนี้นะครับจะจัดกิจกรรมวอล์กรันไบค์12ไฟติ้งสโตรกนะครับยนต์เมืองระนองแลหอนาฬิกาซึ่งจะวิ่งหรือว่าเดินในระยะทาง5กิโลเมตรนะครับมีจุดสตาร์ทเริ่มต้นบริเวณจุดหอนาฬิกาแลนด์มาร์คที่หมายของไทยของระนองเรานะครับแล้วก็วิ่งไปยังถนนเรืองราษฎร์ผ่านจุดสำคัญของตัวเมืองระนองอันจะเป็นการส่งเสริมการป้องกันโรคไม่ติดต่อประเภทต่างๆนอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองอีกด้วยนะครับทางนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนนะครับตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือว่าสโตรกนั่นเองพร้อมทั้งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงภายใต้แนวคิดออกกำลังเป็นนิสัยห่างไกลสโตรกซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนไทยโดยภายในงานนะครับจะประกอบด้วยกิจกรรมเดินวิ่งและก็ปั่นจักรยานรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนนะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่1พฤศจิกายนนะครับนอนทับถ้าผิดยังไงขออภัยด้วยละกันนะแต่ที่แน่ๆนะครับการออกกำลังกายนะไม่ต้องรอโครงการอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องรอเมื่อมีกิจกรรมที่จังหวัดจัดนะครับวิ่งได้เลยออกกำลังกายได้เลยนะทุกวันนะครับเอาที่เราสะดวกแล้วก็เหมาะแก่วัยแล้วก็สุขภาพของเรานะครับเห็นโอ้โหพี่ตูนวิ่งจากอะไรนะเบตงถึงแม่สายเราจะไปวิ่งตามโอ้โหไม่ได้นะครับมันต้องผ่านการฝึกการบ่มเพาะ วิชาการวิ่งมานานนะเอาที่เราทำได้ก็พอนะวันนี้5นาทีพรุ่งนี้10นาทีต่อไปก็เดี๋ยวเป็นชั่วโมงเองนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปหักโหมนะครับเดี๋ยวออกกำลังกายจะเป็นการทำร้ายร่างกายเราซะเปล่าๆนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังรายการเพลงของสวทรนองนะครับผมก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะครับเดี๋ยวอย่าลืมละกันนะใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมที่ประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพรุ่งนี้แล้วนะจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีสิทธิ์ก็อย่าลืมละกันเริ่มถ้าเป็นรายเดิมก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมแต่ถ้าเป็นรายใหม่น่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนะครับผมใครที่ลงทะเบียนไปแล้วไม่มีรายชื่อนะครับก็ต้องยื่นอุทธรณ์ได้เลย17กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมละการประกาศผลสามารถดูได้ที่ช่องทางนะเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะครับผมอย่าลืมละการใครที่ลงทะเบียนไปนะครับช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้17กรกฎาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งสมัครก็ต้องลองดูนะครับว่าเรามีสิทธิ์หรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มีก็อย่าลืมยื่นคำอุทธรณ์แล้วกันนะครับสำหรับขั้นตอนต่างๆเนี่ยมีแล้วนะครับเนาะหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก็จะลงรายละเอียดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วละกันนะครับลากันไปก่อนนะครับผมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมนะครับผมบ๊ายบาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติ68โครงการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัย
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3ได้พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จกำชับให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุรัฐบาลเร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำคลองร.1จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า800ล้านบาทสัปดาห์หน้าน
7: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

0: นี่นะตามหลังเข้ามาแล้วมาชนะช่วงนาทีสุดท้ายท่วงต่อเวลาเนี่ยตลอดเลยโอ้โหบอลนั้นลูกกลมๆจริงๆเลยอะแต่ว่าคู่ชิงเนี่ยเป็นสเปนกับอาร์เจนตินานี่ถูกคู่เลยนะคุณหมอเนาะ
1: โอ้ฮะวันอาทิตย์นี้ฮะ
0: อ้าวแล้ว
1: ดีใจฮะจบๆสักทีฮะ
0: แล้วเสื้อที่ใส่เนี่ยเป็นเสื้อทีมไหนคุณหม
1: อโอ้อันนี้เสื้อธรรมดาไม่มีอะไรฮะครับตอนแรกถ้าอังกฤษชนะจะใส่เสื้ออังกฤษมาอันนี้ก็
0: อังกฤษแพ้ก็เลยใส่เสื้อบอลธรรมดาธรรมดามา
1: เป็นเสื้อสุขภาพ
0: โอเคโอเคอ่ะเชิญครับคุณหมอครับคุณหมอคงจะง่วงๆนะวันนี้เชิญครับ
1: เมื่อกี้ทางที่บุรีรัมย์เรื่องแข่งเรือน่าสนุกเน
0: า
1: ะวิจมวิทนะฮะจริงๆแข่งเรือไทยนี่ผมว่าสนุกนะสนุกแบบเป็นกีฬาที่สนุกเลยทีเดียวนะฮะดูน่าจะคักเนาะเป็นส่วนที่เที่ยวกันครับ
0: ครับ
1: ไปดูข่าวสุขภาพกันฮะเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้ตามข่าวเรื่องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามที่ตรวจแล้วเจอพยาธิในตับเยอะแยะเลยนะฮะ
0: มีได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันครับได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันครับผมครับผม
1: เพราะว่าเขาเป็นการโดยใช้ชุดคิดที่ตรวจในปัสสาวะนะฮะวันนี้กรมควบคุมโรคแถลงข่าวเผยผลตรวจยืนยันพยาธิเป็นไหมในตับนะฮะพร้อมย้ำกินสุกปรุงสุกเลี่ยงปานน้ำจืดดิบป้องกันมะเร็งข้อน้ำดีนะครับการเปิดเผยของนายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองพยาธิเป็นไหมตับนะฮะในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยระบุว่าจากการใช้ชุดตรวจปัสสาวะOVATK คัดกรองนิสิตจำนวน 1,200 รายนะฮะพบผลบวก451รายกองระบาดวิทยาได้ร่วมมือกับโรคติดต่อทั่วไปและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นลงเก็บพื้นที่ตัวอุจจาระเพื่อตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับตัวอย่างมาทั้งสิ้น309รายนะฮะและจากผลการตรวจด้วยเทคนิคที่ไฟล์คาโต้แคสนะฮะและ FECT พบยืนยันติดพยาธิเป็นไหมในจำนวน4รายนอกจากนี้ยังตรวจพบพยาธิชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่พยาธิไม้ลำไส้ขนาดเล็ก4รายพยาธิตัวตื่น5รายพยาธิเส้นได้2รายและพยาธิแส้ม้า1รายทั้งนี้กรมควบคุมโรคมีแนวปฏิบัติและมาตรฐานจ่ายยาพยาธิอย่างชัดเจนโดยจะให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อเมื่อเวลาแล้วพบผลบวกเท่านั้นพร้อมกันนี้จะเร่งร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสรุปแนวทางการใช้ชุดทดสอบทางปัสสาวะในทางคลินิกต่อไปเพื่อระวังการเป็นโรคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะสำหรับสถานการณ์โรคพยาธิเป็นไม้ในตับของไทยในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการติดเชื้อการตรวจอุจจาระในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปในพื้นที่เสี่ยงสูงลงจาก116ในปี2559ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.53 ในปี2568อย่างไรก็ตามพื้นที่ภาคออกเฉียงเหนือ20จังหวัดและภาคตอนบนยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญนะทั้งนี้ในปี2568กรมควบคุมโรคได้ยกระดับการคัดกรองกลุ่มโรคในพื้นที่สูงโดยสามารถตรวจอุจจาระคัดกรองประชาชนไปได้ถึง 240,220 รายนะครับมีผลบวกจำนวนติดเชื้อ6,047 รายและเข้าสู่กระบวนการรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านในตรงเจือเหล่าสีขาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวถึงว่าญาติใบไม้ตับจัดเป็นภัยเงียบที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายได้ยาวถึง 20-30 ปีโดยในระยะแรกมักจะไม่สนานนะตัวอ่อนญาติจะอาศัยอยู่บริเวณเนื้อใต้เกล็ดและครีบของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวเมื่อประชาชนบริโภคปลาดังกล่าวที่ปรุงไม่สุกตัวอ่อนพยาธิจะเข้าไปเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงการนำไปเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงกว่าผู้ไม่ติดเชื้อ 5.5-6.4 เท่าซึ่งโรคนี้มีอัตราแรงและเสียชีวิตสูงนะครับนะฮะก็ข่าวมาฝากครับว่าคืออย่างนี้มันมีสองนัยยะนะครับก็คือที่ยอดมันเยอะๆอ่ะถ้ามันเป็นคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจปัสสาวะซึ่งอันเนี้ยเขาซึ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ปกติการตรวจตามมาตรฐานเนี่ยจะต้องตรวจทางอุจจาระเท่านั้นนะครับแต่ว่า ใช้ในการตรวจ

0: เนี่ยเป็นการเช็คตรวจปัสสาวะซึ่งมันเป็นเหมือนกับสกรีนนิ่งเทสเท่านั้นครับคนที่โพสิทีฟเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจโดยอุจจาระโดยวิธีที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงจะวินิจฉัยว่าติดเชื้อแล้วก็ได้รับการรักษานะครับซึ่งผลตรวจตรงนี้ก็เดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีความเชื่อมโยงมากกว่านี้นะผมเชื่อว่ามันคงมีการพัฒนาชุดคิดได้อย่างพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็มองข่าวนี้ในแง่ดีนะคือมันเหมือนกับสร้างความตื่นตัวตัวผู้ฟังนะเพราะว่าตัวโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคือสูงเป็นลำดับต้นของโลกเลยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ทางเขตทางภาคอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยนะเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมในแง่ของการอิบาน้ำจืดนะครับอิบาน้ำจืดแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อพยาธิเป็นไม้ตับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาวะมะเร็งท่อน้ำดีนะครับเพราะนั้นก็ควรต้องหลีกเลี่ยงนะผมไปค้นดูของเว็บไซต์ไทยรัฐนะฮะเขาให้เช็ค10เมนูนะฮะ10เมนูอาหารที่เสี่ยงต่อการติดโรคพยาธิใบไม้ตับนะครับนะฮะเพราะว่ามันทำจะปลาน้ำจืดดิบนะฮะหรือว่าสุกไม่ทั่วถึงนะฮะไปดูกันว่าเมนู10เมนูเนี่ย
1: มีอะไรบ้าง
0: ถ้าจะกินจะต้องทำให้สุกอ่ะแต่ว่าเมนูบางอย่างอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมการกินดิบอ่ะ อาจจะต้องเลี่ยงนะฮะลองดูนะ
1: ครับ
0: หนึ่งคือก้อยปลาฮะก้อยปลา
1: ก้อยปลานะก้อยปลาครับผม
0: อันนี้เสี่ยงสูงเลยนะครับนะเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยแม้จะคลุกกับซาวพริกเกลือสมุนไพรก็ฆ่าตัวอ่อนยากย่ายนะครับก้อยปลานะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานแบบดิบสองคือปลาสดนะครับการกินปลาน้ำจืดสดๆไม่ว่าจะเป็นแร่เป็นชิ้นเป็นเมนูนี้เสี่ยงนะครับสามครับปลาส้มฮะเขาบอกว่าปลาส้มเนี่ยจะผ่านกระบวนการการหมักแต่การหมักเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ทำลายตัวอ่อนของพยาธิได้ทั้งหมดนะฮะถ้าต้องการต้องนำไปทอดหรือปรุงให้สุกก่อนเสมอ
1: คือไม่ตาย 100% ปลาส้มไม่ตายยังมีค้างอยู่งั้นจะต้องผ่านความร้อนต้องขนาดไหนครับคุณหมอครับ
0: ก็ต้องให้สุกเลยฮะ
1: สุกเลยนะโอเคครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วรสชาติจะเปลี่ยนไปก็แต่สุกแล้วปลอดภัยกว่านะครับ
0: ใช่ใช่ที่สี่ฮะปลาจ่อมพิบลม
1: อ๋อปลาจ่อมเมื่อก่อนผมชอบกินนะมันเปรี้ยว
0: อันนี้ผมไม่รู้จักคนจีน
1: เป็นปลาเล็กๆเขาหมักแบบหมักกับข้าวแล้วมันจะออกเปรี้ยวๆปลาเล็กๆปลาเล็กปลาน้อยปลาจ่อมกุ้งจ่อมอะไรเงี้ยครับผม
0: อ๋อก็คือถ้าทานก็ต้องปรุงด้วยความร้อนนะฮะเมนูที่5ฮะหม่ำปลาฮะพี่โลม
1: โอ้เคยกินแต่หม่ำเนื้อแต่หม่ำปลาไม่เคยกินนะ
0: ครับเมนูที่6ฮะอันนี้ตกใจนิดหน่อย
1: อะไรอ่ะ
0: คือปลาหมกไฟฮะ
1: หมกไฟแต่มันอาจจะสุกไม่ 100% ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็เมนูที่7ด้วยคือปลาปิ้ง ก็คือปลาเผาปลาย่างที่เรากินกันเนี่ยแต่ว่าเราก็ดูเหมือนสุกใช่ไหมแต่มันถ้าปิ้งไม่สุกไม่ถึงนะมันจะมีส่วนที่ยังไม่ถึงเนี่ย
1: คือต้องสุกให้ถึงข้างในอ่ะถึงลำทรงลำไส้มันสุกให้สุกจริงๆอ่ะ
0: มันจะต้องสุกแบบนั้น
1: เ
0: ลยนะคร
1: ับ
0: นะเมนูที่8ครับลาบปลาฮะลาบปลานะเมนูที่9คือปลาช้านะเมนูที่10ครับเจียวบอง
1: เจียวบองนี่ส่วนใหญ่จะดิบเลยเจียวบองปลาสับเจียวบองคือปลาสับเราจะดิบๆเขาก็มิดแต่ว่าปัจจุบันมันจะมีทั้งสุกทั้งดิบนะแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกนะถ้าจะให้ปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับเนี่ยต้องสุก 100% นะครับ
0: คือมากผมไม่เคยกินดิบไงแต่ว่ากินแล้วมันแซ่บกว่า
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ยังไง
1: มัน
0: ยังไงรสสุกกับดิบนี่
1: มันต่างครับมันต่างจริงๆมันต่างจริงๆ
0: มันยังไงมันนัวกว่าม
1: ันมีเอกลักษณ์ของมันอ่ะมันเอกลักษณ์ของมันถ้ามันสุกปุ๊บรสมันจะเปลี่ยนไปเลย
0: รสจะเปลี่ยนใช่ไหม
1: รสจะเปลี่ยนกลิ่นเกินรสแล้วจะเปลี่ยนครับ
0: นั่นแหละแต่ถ้าในเชิงการแพทย์เนี่ยก็แนะนำให้ทานสุกนะครับ
1: ใช่ไหมใช่
0: ทำให้ทานสุกดีกว่านะเพราะว่าม มันสำคัญจริงๆฮะเพราะว่า
1: ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มไม่คุ้มเลยครับคือไปเสี่ยงกินดิบๆสุกๆแล้วไปเป็นเนี่ยเจอพยาธิไปไหมในตับแล้วมะเร็งนะมะเร็งอะไรนะท่อน้ำดีโอ้ยไม่คุ้มครับไม่คุ้ม
0: ไม่คุ้มนะก็เลยวันนี้จะเอาเรื่องนี้มาคุยให้ละเอียดสักนิดนึงนะครับว่าความสัมพันธ์ของพยาธิในไม้ตับกับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันสัมพันธ์กันไงเนาะมันเกี่ยวกันยังไงอีกอันนึงเป็นพยาธิเนาะอีกอันนึงเป็นมะเร็งเนาะดูเอ๊ะมันยังไงแล้วอาการแต่ละอันมันต่างกันยังไงนะลองสรุปให้ฟังสั้นๆนะอย่างแรกเลยก็คือนะครับมาดูรู้จักพยาธิในตับกันก่อนนะชื่อของมันเนี่ยชื่อ Opisthoccus viverrini นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นพยาธิที่รูปร่างมันจะต่างจากที่เรารู้จักทั่วไปปกติพยาธิก็จะมีตัวกลมตัวแบนยาวๆใช่มั้ยแต่อีพยาธิไม้ตับก็คือตรงตัวนะครับมันตัวมันเป็นๆแบบใบไม้อ่ะนะครับแล้วก็จะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือต่างขึ้นนะครับการติดต่อเนี่ยก็จะติดต่อทางการกินนะครับก็รับประทานปลาดิบนะฮะปลาน้ำจืดดิบพวกนี้ที่เมนูเมื่อกี้ที่เราฟังไปแล้วทีนี้พอกินดิบเข้าไปเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายเนาะพอเข้าสู่ลำไส้เล็กปุ๊บเอาเนี้ยมันก็จะชัยไปที่เรียกว่าท่อเปิดน้ำดีนะฮะลำไส้เล็กเนี่ยมันจะมีลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะมีท่อน้ำดีมาเปิดไอพยาธิตัวเนี้ยอ่อนเนี่ยมันก็จะชัยเข้าไปครับพอชัยเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าท่อน้ำดีพอเข้าท่อน้ำดีปุ๊บคราวนี้นะครับมันไปเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนะฮะอยู่ในท่อน้ำดีแล้วนะครับพอมันไปเจริญเติบโตครับสิ่งที่มันทำก็คือมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองการอักเสบเรื้อรังนะฮะเพราะว่าตัวพยาธิเนี่ยจะไปเกาะติดผนังกับท่อน้ำดีเลยแต่พอร่างกายพอรู้ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนาะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาการอักเสบเรื้อรังขึ้นมานะฮะทีนี้พออักเสบขึ้นมาจะมีปฏิกิริยาตามกลไกตามปกติของร่างกายนี่แหละมันก็จะกระตุ้นให้ท่อน้ำดีเนี่ยหนาตัวขึ้นนะฮะอักเสบก็จะมีผังผืดมาทำให้ทางเดินน้ำดีเนี่ยผิดปกตินะครับแล้วก็มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลนะครับเปลี่ยนแปลงในระดับ DNA เลยมันจะเปลี่ยนแปลงยีนตรงนั้นน่ะให้เกิดเรียกว่าการกลายพันธุ์นะฮะของเซลล์ท่อน้ำดีบริเวณนั้นเนี่ยจากของเดิมเนี่ยเซลล์ที่มันเป็นปกติปุ๊บมันจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ไม่หยุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเซลล์มะเร็งขึ้นมานะครับนะฮะอันนี้จะเป็นกลไกที่ตัวพยาธิเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งขึ้นมามะเร็งเนี้ยเขาเรียกมะเร็งท่อน้ำดีภาษาแพทย์เขาเรียกโคแรงจิโอคาร์ซิโนมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเรารักษาไม่ทันเนี่ยคนไข้ชีวิตเลยนะครับอาการของพยาธิในไม้ตับมีอาการอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้ามีจำนวนมากเนี่ยก็จะมีอาการแน่นชายโครงขวานะฮะท้องอืดคลื่นไส้ตับโตนะฮะมีท่อน้ำดีอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะมีเกิดนิ่วนิ่งดีได้กรรมนิสัยนะครับพยาธิไม้ตับก็ต้องตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระนะครับการทำอัลตราซาวด์ก็จะพบว่าท่อน้ำดีเนี่ยมีการขยายตัวนะครับถ้าคุณหมอเขาสงสัยก็จะต้องใช้ CT หรือ MRI ในการตรวจเพิ่มเติมนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตัวท่อน้ำดีหรือเปล่าการรักษาพยาธิครับโชคดีที่ตัวพยาธิไม้ตับเนี่ยมาตอบสนองกับยาฆ่าพยาธิที่ค่อนข้างดีนะฮะยาที่ใช้เนี่ยมันจะชื่อว่าฟาซิคอนเทลนะฮะรับประทานวันละ3เวลากินวันเดียวนะครับรวมขนาดยาเนี่ย15มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับก็เป็นมาตรฐานที่ปัจจุบันเนี่ยยังได้ผลดีมากๆในการรักษาเรื่องของพยาธิเดินไม้ตับนะฮะก็กลุ่มที่น้องนักศึกษาที่เจอพวกเนี้ยก็ได้รับการรักษาหมดแล้วนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะมีการตรวจเวลาต่อว่าหายหรือยังหายก็จบนะครับทีนี้ตัวมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรนะครับปัจจัยเสี่ยงนะฮะของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกิดจากพยาธิในบางตับเป็นพิเศษนะฮะอาจจะเกิดเป็นได้นะครับอยู่ดีๆเซลล์มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวมะเร็งของเซลล์เองบางคนก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนเป็นก้อนนิ่วนะครับที่มาอยู่ในท่อของตับท่อทางเดินน้ำดีเนี่ยทำให้การทางเดินน้ำดีอุดตันกระตุ้นให้เกิดแต่ว่าปัจจัยสำคัญในประเทศไทยอ่ะคือพยาธิไม้ตับนะฮะอาการสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดีมีอะไรก็จะมีลักษณะตัวเหลืองนะเป็นดีซ่านตาเหลืองตัวเหลือง มีอาการคันตามตัวเพราะว่าไอสารเหลืองมันทำให้คันนะปัสสาวะจะมีสีเข้มนะครับอุจจาระจะสีซีดเลยเพราะว่าเกิดการอุดตันของทางเดินน้ำดิบน้ำหนักนะฮะอุจจาระดิบไขโครงด้านขบนะครับการตรวจวินิจฉัยก็จะพบการผิดปกติของผลเลือดของตับเนาะนะฮะจะมีค่าเหลืองที่สูงมากเลยมีการอักเสบของตับนี้นะครับตัวที่เป็นฟูมาร์เกอร์ CA19เนี่ยอาจจะมีความสูงขึ้นได้การตรวจประเมินก็จะต้องมีการทำอัลตราซาวด์ทำ CT หรือ MRI เพื่อนะครับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีก็กับมะเร็งในกลุ่มอื่นนะครับคือถ้าเจอระยะแรกโชคดีสมมติเจอระยะแรกเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยมีโอกาสหายขาดได้ก็จะตัดหมดเลยฮะยกยวงเลยนะครับเอาไปออกไปหมดแล้วก็อาจจะต้องตัดลำไส้เล็กบางส่วนด้วยนะครับอันนี้มีโอกาสหายขาดแต่ถ้าเจอในระยะลุกลามที่ส่วนใหญ่เนี่ยโชคไม่ดีที่เวลาเราเจอเนี่ยเราก็จะเจอในระยะลุกลามแล้วเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาการมันไม่มากนะอย่างที่บอกอะนะฮะญาติเป็นมาหลายอาการยังไม่เยอะนะครับอุดตันมากๆจนมะเร็งเขาเนี่ยมันจะเริ่มมีดีซ่านนะครับถ้ามีดีซ่านเมื่อไหร่ส่วนใหญ่มันลุกลามไปมากซึ่งระยะลุกลามเนี่ยก็จะให้ยาบำบัดยามุ่งเป้านะครับหรือการผ่าตัดระบายทางเดินน้ำดีนะครับก็จะเป็นการรักษาแบบคาบประคองซึ่งถ้าเจอระยะลุกลามเนี่ยก็การพยากรณ์โรคไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนะครับการป้องกันครับอย่างเรียนก็คือปลาน้ำจืดนะปลาน้ำจืดปลาเกล็ดขาวทั้งหลายเนี่ยนะครับหันสุกครับถึงมันจะไม่ค่อยแซ่บมันไม่ค่อยนัวเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันคุ้มกว่านะครับแล้วก็ในเชิงการป้องกันเนี่ยก็แบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับก็ดีมากก็คือมีการคัดกรองเนาะนะครับทำไปคัดกรองในพื้นที่เสี่ยงตัวอุจจาระแล้วก็รีบรักษาถ้าเจอรีบรักษาแล้วก็รณรงค์ให้ความรู้ภาคประชาชนอย่างนี้แหละนะครับเพื่อลดการเกิดติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับแล้วก็จะได้ลดการเกิดอุบัติการของมะเร็งข้อน้ำดีด้วยนะครับก็มาฝากครับสำหรับสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับในช่วงพูดคุยสุขภาพช่วงไลฟ์ครับพี่บุญโรงฮะ
1: ครับ
0: จะตอบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยเรื่องความดันสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องเบาหวานต่อฮะ
1: โอเค
0: ก็จะเป็นซีรีส์เลยเบาหวานความดันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นใครบ้
1: าง
0: จะได้รู้ว่าแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วอาหารแบบไหนที่เรากินได้กินไม่ได้เดี๋ยวเราฟังช
1: ่
0: วงไลฟ์นะคร
1: ับ ช่วงไลฟ์วันนี้ในภาคเฟซบุ๊กนะหลังจบภาควิทยุแล้วคือภาควิทยุตอนออกอากาศอยู่เนี่ยมีทั้งวิทยุแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศและเฟซบุ๊กที่คุณหมอออกพอ5ทุ่มเสร็จแล้วเนี่ยวิทยุหมดรายการแล้วแต่ว่าในภาค Facebook ไลฟ์ของคุณหมอเนี่ยคุณหมอยังจัดรายการต่อเนื่องอยู่นะผู้ฟังก็สามารถติดตามได้วันนี้คุณหมอบอกแล้วว่าจะคุยถึงเรื่องของเบาหวานนะเบาหวานให้เคลียร์กันไปเลยนะครับอ่ะเราพักฟังสปอร์ต1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆยุกยาต่างๆที่อยากจะปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรหลังเบรกครับหลังเบรกเบอร์เดิมนะเบอร์เดิม022900473นะครับ022900473อ่ะพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้ครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้ มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นัทศิลป์ลอยเดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเซกโรโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยนะครับผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาโดยตรงกับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรผมย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะฮะ02-290-0473เตรียมคำถามไว้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะพอคุยโทรศัพท์โทรติดก็ทักทายสอบถามได้เลยนะครับอ่ะสายแรกมารอแล้วจากไหนครับ
2: สวัสดีครับ
1: เชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: สวัสด
2: ี
3: คร
2: ับ ตอบพยาธิสักคำถามได้ไหมครับ
1: จะถามเรื่องพยาธิไปไหมในตับใช่ไหมถามเลยครับ
2: ครับผมถ้าเรากินเนื้อดิบปลาดิบเนี่ยถ้าเราจะแช่ฟิตสัก4ชั่วโมงพยาธิมันตายไหม
3: ไม่ตายครับ
2: ฮะ
3: ไม่ตายครับ
2: ไม่ตาย
3: ครับ
2: ครับครับผมเข้าใจผิดตลอดเลยว่าผมแช่ฟิตก่อน
1: แช่ช่องฟิตพยาธิใบไม้ในตับก็ไม่ตายครับ
3: ไม่ตายคร
1: ับ ไม่ตายครับ
2: ไม่ตายผมนึกว่าแค่ฟิตแล้วพยาธิมันตายมันไม่ตายนะ
1: ไม่ตายครับเอามากินติดครับเข้าสู่ร่างกายนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเค
2: จากจังหวัดพังงาครับ
1: พังงานะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคครับ
2: อำเภอตะกัวป่า
1: แต่ว่าพยาธิใบไม้ในตับมันจะเป็นปลาน้ำจืดที่เป็นปลาเกล็ดซึ่งจะเป็นปลาเกล็ดครับ
2: ปลาทะเลปลาทะเลกุ้งทะเล
1: ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมคุณหมอ
2: เป็นพยาธิแบบไหน
1: ครับคนละพยาธิพยาธิคนละตัวกันครับ
2: อ๋อ
1: ครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ครับขอบคุณ
1: แต่จะให้ดีเนี่ยสุกไว้ก่อนเถอะครับนะคุณหมอเนาะ
3: สุกทุกอย่าง
1: เออสุกทุกอย่างดีที่สุดกับพยาธิมันไม่มีประโยชน์มันโอ้โหอันตรายเข้าไปในร่างกายแล้วอันตรายครับ
3: หมูเนี่ยไม่ถ้าไม่สุกก็เดี๋ยว
1: หูดับเป็นโรคหูดับอีกนะพวกหมูพวกเนื้อเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกพยาธิพวกนี้ครับสายนี้จากไหนครับ
4: จากสิงห์บุรีค
1: ่ะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
4: จะถามว่าไอ้ตัวตีสกับตัวพยาธิเนี่ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
3: ตัวจีสเป็นพยาธิตัวหนึ่งครับจีสเป็นพยาธิชนิดหนึ่งฮะครับผมเป็นพยาธิตัว
4: เคย
3: ได้เลยฮะ
4: เคยเป็นมันเป็นก้อนๆตามผิวหนังนะคะแล้วพอเอาความร้อนไปนาบมันเหมือนจะหนีเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อน
3: มันชัยใช่ไหมมัน
4: ชัยใช่มันเป็นก้อนแดงๆแล้วมันจะคันค่ะ
3: โอ้ครับโอ้ครับอาการนี้ภาษาแพทย์เขาเรียกเราว่าไมเกรนนะครับ
4: เหรอคะ
3: คร
4: ับ ก็เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ถ้ามันขึ้นสมองแล้วมันจะเสียชีวิตเห็นเขาบอกนั้นนะ
3: ใช่ฮะก็คือเวลามันชัยในสมองเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันจะชัยไปตรงไหนเลยคุณป้าแล้วแต่มันเลยฮะมันชัยเข้าไขสันหลังก็ขาสองข้างอ่อนแรงชัยไปส่วนโดนส่วนแขนขาควบคุมก็เหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์นะฮะ
4: ก็เมื่อก่อนชอบทานในพวกประจอมประเจ้าอะไรดิบๆเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทานแล้วก็ไม่เป็นแล้วค่ะ
3: คร
4: ับ
3: ผม
4: แบบเหมือนมันค่ะเหมือนมันหายไปเลยค่ะ
3: มันนะฮะคุณป้าครับพยาธิมันตายไปแล้วฮะครับ
4: ค่ะ
3: ก
4: ็อยากทราบแค่นี้นะคะว่าพยาธิใบไม้กับตัวจี๊ดนี่มันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าแค่นี
1: ้โอเคคนละตัวครับคนละตัวครับโอเคเคลียร์นะครับ
4: ค่ะค่ะ
1: โอเคครับอ้าวสายอื่นที่รออยู่มาโทรมาต่อเนื่องได้เลยครับเชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: ค่ะแล้วจะถามว่าในปูเค็มอ่ะที่เขา ขาใส่ส้มตำอ่ะมีพยาธิหรือเปล่าคะ แล้วก็ปลาร้าที่เป็นขวดที่แม่ค้าเข้ามาทำส้มตำเนี่ยมันฆ่าพยาธิหรือยังคะ
3: ถ้าเป็นปูเค็มถ้าดิบนะก็มีแนวโน้มว่านะครับปูเค็มเนี่ยที่ผมหาข้อมูลให้นะเดี๋ยวผมหาข้อมูลให
1: ้ปูเค็ม
3: เนี่ยถ้าไม่สุกนะพยาธิที่สำคัญคือพยาธิปอดนะอันนี้พยาธิปอดนะฮะอันเนี้ยก็จะติดต่อจากพวกปูน้ำจืดดิบปูดองปูเค็มพวกนี้นะฮะนะครับก็จะทำให้มันจะไปที่ปอดก็มีไอเลือดลังพวกนี้แล้วก็พยาธิใบไม้ลำไส้พยาธิใบลำไส้ได้นะครับแต่ก็จะน้อยกว่าพยาธิปอดนะครับ
5: ค่ะทีนี้ปูที่แม่ค้าส้มตำใช้รู้สึกมันจะเป็นปูทะเลอ่ะปูแสมอะไรเงี้ยมีพยาธิด้วยหรือ
3: ถ้าเป็นน้ำเค็มอาจจะน้อยเป็นน้ำเค็มอาจจะไม่มีนะ
5: ฮะอ๋ออ๋อค่ะเพราะเมื่อกี้เห็นพูดว่าถ้าเป็นกุ้งอะไรที่ทะเลเมื่อกี้บอกว่าไม่มีพยาธิใช่ไหมคะ
3: คร
5: ับ ก็ทีนี้แล้วปลาร้าที่เป็นขวดอะที่แม่ค้าเขาบอกว่าคือเขาซื้อสำเร็จมาอะไรเงี้ย
1: สุกแล้ว
5: ถ้ามันมีอย.อะไรเงี้ยแปลว่าไม่มีพยาธิหรือเปล่าคะ
3: คือถ้าดูกระบวนการทำอะถ้าเขาบรรจุขวดอะแสดงว่าเขาต้องผ่านกระบวนการผ่านความร้อนมาแล้วแหละซึ่งผมว่ามันน่าจะปลอดภัยได้ในระดับนึงนะ
1: ต้องอ่านสลาก
3: ฮะแต่ว่าเวลาเอามาทำจริงๆอะก็ทำให้มันสุกอีกทีนะครับ
1: มั่นใจมั่นใจ
5: คือเราไปซื้อตามแม่ค้าเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มาคิดมากไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยว่าคือถ้ามันเกิดสมมติว่าเราไปซื้อส้มตำไทยอะใส่กุ้งแห้งอะไรเงี้ยแต่มันก๊กเดียวกันอะพยาธิมันก็อยู่ในครกนั้นหรือเปล่าคะ
1: มีส่วนดิถ้าอยู่ในครกมันก็อยู่ติดได้ครับ
5: ติดเนาะ
1: ถ้าไม่ได้ล้างครกอะฮะมันมีโอกาสติดต่อกันได้ครับใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกินดีกว่าค่ะขอบพระคุณค
1: ่
5: ะ
1: โอเคครับครับผมอันนี้ก็โดยเซนส์เลยธรรมดาครับ
3: เดี๋ยวแม่ค้าส้มตำจะมาพังรายการ
1: เขาไม่หรอกแม่ค้าส้มตำก็ต้องเข้าใจนะครับส้มตำก็ต้องทำให้สะอาดก็ต้องดูแลลูกค้าด้วย
3: ก็ต้องทำ
1: ให้ถูกอ่ะใช่ต้องทำให้เขากินก็ต้องอย่าให้เขาไปเป็นอันตรายนะฮะก็ต้องดูแลความสะอาดด้วยโอเคครับสายนี้เชิญถามคุณ
3: ต้องแยกครก
1: แยกครกหรือไม่ก็ต้องล้างให้ดีครับอ่ะสายนี้เชิญครับ
6: ไม่ถามเรื่องพยาธิได้ไหมคะ
1: ได้เลยสุขภาพต่างๆได้ครับ
6: ตอนนี้อายุ55แล้วตอนนี้ขามันเป็นแบบชาๆเหมือนไม่มีแรงอะค่ะเวลาเดินเยอะ
3: ๆต้นขาอะค่ะเป็นตรงไหน
6: ต้นขาอะค่ะต้นขาอะค่ะเวลาเดินแล้วเหมือนมันชาๆแล้วเวลาเดินมากๆแล้วมันก็เหมือนไม่มีแรงอะ
3: ตรงอื่นก็ไม่ชาใช่ไหมชาแค่ต้นเท้าใช
6: ่
3: ไหม
6: ใช่ค่ะมันชาแค่ต้นเท้าแล้วมันเหมือนเท้าตัวเองหนักๆอะค่ะ
3: ก็ถ้าฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายครับ
6: ค่ะแล้วต้องทำยังไงคะ
3: หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเส้นประสาทส่วนนั้นหลีกเลี่ยงการยืนและเดินนะ
6: ค่ะก็พยายามจะไม่เดินเยอะพอเดินก็จะพักพอมันเหมือนไม่ค่อยมีแรงก็จะพัก
3: เพราะว่าตอนเนี้ยโดยรูปแบบการชาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียว
6: ค
3: ่
6: ะ
3: คงไม่ใช่เป็นอะไรที่ดูแรงหรอกแต่ว่าพอมันบาดเจ็บนะต้องพักก่อนนะ
6: ค่ะแล้วอย่างนี้ทานอะไรเสริมได้ไหมคะ
3: ไม่มีเสริมอะฮะเพราะว่าผลกลายมันเป็นจากการบาดเจ็บฮะถ้าอยากจะเสริมก็กินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกันแล้วกันเพื่อให้
6: ข้าวกล้องนะคะ
3: ใช่ค่ะแ
6: ม่ติการฟื้นตัวแล้วนมนี่กินได้ไหมคะ
3: กินได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับเรื่องนะไม่ได้เกี่ยวกัน
6: อ๋อไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะ
3: ครับ
6: ค่ะค่ะแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์อะค่ะ
4: หมูไก่ไม่ค่อยได้กินแล้วตอนนี้ตัวเองก็ไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่อ่ะค่ะ
3: อ
4: ยากกินนมกินเสริมได้ไหมคะ
3: ได้ครับไม่ได้ห้ามหรอครับ
4: อ๋อกินได้ไม่จำกัดใช่ไหมคะ
3: แต่ผมว่าอย่างนี้คือไอ้ที่คุณบอกว่ามันดูไม่มีเรื่องมีแรงอะความหวังมันไม่ได้อยู่ที่นมนะ
4: อ
3: ๋
4: อไม่ใช่อยู่ที่นมใช่ไหมคะ
3: นมมันไม่ได้ว่ากินแล้วเราจะมีแรงอะนมมันก็เป็นแค่โปรตีนอะ
4: ค่ะ
3: การที่คนเราจะมีเรี่ยวมีแรงมันต้องประกอบไปด้วยสารอาหารที่มันครบหมู่เนาะมันก็ต้องกินให้ครบหมู่มีผักมีวิตามินมีคาร์โบไฮเดรตนะฮะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: มีโปรตีนเนี่ยผมว่า
4: คือ
3: ถ้าอยากกินโปรตีนอะไปกินไข่ผมว่ามันได้โปรตีนมากกว่านมแต่นมมัน
4: เราได้มากกว่าใช่ไหมคะ
3: นมในคนผมพูดจริงๆผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกครับคนโตอ่ะ
4: ค่ะ
3: มันไม่ได้ความหวังอ่ะกินนมอ่ะแพงด้วย
4: ค่ะ
3: คร
4: ับ ค่ะค่ะขอบคุณคุณมากนะคะฟังตลอดเลยค่ะหมอ
1: ดีครับดีครับ
4: ขอบคุณคุณลมด้วยนะคะ
1: ยินดีครับมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาได้อีกนะครับ
4: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ผ่านไปอีกหนึ่งท่านมาต่อครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
7: จากคุณวิชนุจันทร์ครับจากจังหวัดขอนแก่นครับภาวะยาพาราเซตามอลเคยครับ
3: อะไรคืออะไรนะ
7: พาราเซตามอลครับ
1: พาราเซตามอลคืออะไรครับ
3: พาราเซตามอลก็เป็นยาลดไข้แก้ปวดนะฮะเป
1: ็
3: นยากลุ่มอะเซตามิโดเฟนก็เป็นสิ่งที่เรากินกันในแหล่งสารมันจำบ้านนะฮะเป็นยาบรรเทาอาการไข้ลดปวดทั่วไปก็ไม่แรงมากแต่ว่าผลข้างเคียงก็ไม่ค่อยมีอะไรยกเว้นว่ากินมากเกินไปก็ทำให้ตับอักเสบได้ครับ
1: ครับไม่ควรกินติดต่อกันเกิน7วันด้วยใช่ไหม
3: ครับ
1: ถ้า
3: ปวดมีไข้เกิน7วันก็ไปหาหมอแล้ว
1: ครับคือเป็นยาแก้ปวดลดไข้พาราเซตามอล
3: คร
1: ับ จบข่าวครับต่อมาผู้ฟังที่รออยู่ครับเชิญครับสายว่างแล้วมาเลยครับ02-290-0473ครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: ฮัลโหลค่ะ
3: ครับ
8: ใช่จะถามว่าบ้านนอนไม่หลับนี่มันเกี่ยวกับอะไร
1: นอนไม่หลับ
3: ความเครียดครับสมองมันเครียดครับหลับไม่ลง
1: คุณน้าคุณน้าหลบพัดลมนิดนึงพัดลมมันเข้ามาแล้วเสียงมันจะไม่โอเคคุณหมอบอกว่าเกิดจากความเครียดครับสมองไม่ยอมสงบสมองไม่ยอมนิ่งคิดไปเรื่อยป่วยฟุ้งซ่านไม่จบมันก็เลยไม่หลับครับ
8: ก็จะทำไงครับ
3: ก็แก้สาเหตุสิครับป้าก็ต้องรู้เราทุกข์เราคืออะไรเครียดทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธมรรคคืออะไรฮะครับก็ต้องแก้สาเหตุครับผม
1: ปล่อยวางครับปล่อยวางปล่อยวางไม่ต้องคิดอะไรพยายามปล่อยวางให้ได
8: ้กินยานอนหลับดีไหมคะ
3: ยานอนหลับมันเป็นแค่ตัวบรรเทาแต่ไม่ที่แก้ปัญหาย
1: านอนหลับแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับเป็นบรรเทาเฉย
3: ๆยกตัวอย่างให้ฟังได้เข้าใจง่ายๆนะสมมติฟังป้าฟังกันนะสมมติมีหนี้สินนะอันนี้ผมแค่สมมตินะสมมติมีหนี้สินเราเครียดเรื่องดอกกินป้าส่งทุกวันเลยนอนไก่ตั้งขาทุกวันป้ากินยานอนหลับมันก็หลับใช่ไหมแต่ดอกมันลดไหมล่ะก็ต้องส่งใช่ไหมพอเรามีหนี้โอนหนี้เราไม่ไปดอกกินมันก็นอนไม่หลับอยู่ดีแล้วคุณป้าจะกินยานอนหลับไปถึงเมื่อไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของการรักษาโรคเรื่องนอนไม่หลับอ่ะครับหลักสำคัญจริงๆคือต้องค้นหาสาเหตุว่าอะไรมากระตุ้นสมองเราแล้วพยายามแก้นะส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นแค่วิธีบรรเทาเบาบางเนาะออกกำลังกายอาหารแต่ก็มีเทคนิคไปนะครับยานอนหลับเนี่ยเราจะใช้กรณีที่คนปรับตัวไม่ได้แล้ว นะครับหรือเป็นภาวะทางจิตเวช
8: ป้ากินทุกคืน
3: ปัญหาปัญหาที่เกิดก็คือก็เนี่ยก็แบบป้าเนี่ยก็ซาวยาเขาซาวยากินเขานี้กินไปกินมาสมองมันก็ติดยาสิครับวันไหนไม่กินอยู่ไม่ได้แล้วเออกังวลกังวายแล้วเอาก็เราไปทำตัวเองใช่ไหมล่ะเอาทำไงล่ะทีเนี้ยนี่ก็มีปัญหาก็ไม่ได้แก้แถมติดยานอนหลับก็มีฮะเรียบร้อยทำไงปัจจัยเนาะผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังนะคุณป้าจะไม่มีปัญหาอะไรที่ผมเล่าให้ฟังนะ
8: ยานอนหลับนี่กินมากไม่ดีเลยคะ
3: ไม่ดีค่ะในมุมสมองเราไม่ชอบเลยกินมากๆหนึ่งติดยาแน่นอนสมองมันกระตุ้นให้สมองเสื่อมเพี้ยนนอนหลับมากๆในที่ผมประสบการณ์นะเพี้ยนทุกคนเพี้ยนหมายถึงว่าวันไหนไม่กินอยู่ไม่ได้มันจะกระวนกระวายเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลจากยาเสพติดนั่นแหละกลไกโดปามีนนะครับ
8: ใช่ค่ะ
3: ก็อย่างนั้นแหละก
1: ็
3: เราไปทำให้มันติดไง
1: ก็ต้องพยายามถอยออกมาให้ได้ถอยยานอนหลับออกมาค่อยๆถอยออกมาแล้วก็ปรับสภาวะทั้งจิตใจเรา
3: ค่ะ
1: ค่ะไล่ตอบยากเลยตอบใช่โอเคนะพยายามค่อยๆต้องค่อยๆทำค่อยๆแก้ไปนะ
8: คร
1: ับครับอย่าไปคิดมากพอจะนอนบอกฉันไม่คิดอะไรแล้วฉันจะนอนอย่างเดียวฉันจะนอนให้มีความสุขนอนไม่หลับก็พุทโธนึกถึงลมหายใจกำหนดลมหายใจตัวเองก็พอจะมีส่วนช่วยได้บ้างเหมือนกันนะครับ
8: ค
1: ่
8: ะ
1: ครับโอเคครับ
8: ขอบคุณค่ะ
1: ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่เรื่องนอนไม่หลับแต่ก
3: ็มากเลยนะ
1: อยู่ที่ตัวเราเองเลยปัญหานอนไม่หลับเนี่ยหมอแก้ไม่ค่อยได้หรอกอ่ะถามเลยครับคุณหมอรออยู่ครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
9: ค่ะดิฉันอายุ83ปีค่ะแล้วก็ผ่าตัดยกเดี๋ยวขอ
1: ปิดวิทยุก่อนดีครับเพราะว่าเสียงมันจะได้ไม่ก้องสะท้อนแล้วฟังเดี๋ยวฟังไม่ชัดอ่ะปิดวิทยุเสร็จแล้วอายุ83ผ่าตัดอะไรมาครับ
9: ผ่าตัดระบบทางเดินอาหารคือดิฉันเป็นเหมือนที่หมอเมื่อก่อนว่าคือท่อน้ำดีตีบตันแต่ไม่ใช่เป็นเพราะกินปลาดิบดิฉันเป็นสโตนในถุงน้ำดีนะคะแล้วก็หมอก็ตัดเมื่อ50ปีมาแล้วมันก็สบายดีจนกระทั่งมาปีกายนี่ก็ทีเข้มก็ไปตรวจอีกทีหมอก็เจอว่าท่อน้ำดีมันติดกันแล้วก็ปลายท่อน้ำดีหรือต้นท่อน้ำดีจำไม่ได้เป็นมะเร็งเริ่มต้นตอนผ่าตัดอายุ82หมอก็พยายามเต็มที่ช่วยป้าก็ผ่าตัดมาเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็กินยาช่วยย่อยคือคีออนรู้สึกมันจะเป็น 4,000 หรือ 2,500 ของหน่วยของมันอีกหน่วยหนึ่งว่า250มิลลิกรัมกินมาดีกว่าแล้วตอนนี้อาการที่ได้มาตอนนี้ก็คือท้องอืดอาหารไม่ค่อยย่อยก็อยากจะทราบว่าหมอมีวิธีช่วยป้าให้มันย่อยอาหารดีขึ้นบ้างไหม
3: ครับผม
9: ค่ะ
3: ก็
9: ขอฟัง
3: สิ่งที่ครับผมที่คุณป้าต้องระวังครับเพราะว่าถ้าเนี่ยคุณหมอเขาก็ตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วแหละนะครับนี่พอตัดถุงดีออกไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังในอาหารเลยก็คืออาหารที่มีไขมันสูงนะคุณป้าครับเพราะว่าพอมันไม่มีใช่ฮะพอมันไม่มีถุงน้ำดีเนี่ยน้ำดีมันจะไม่มีที่กักเก็บเพราะฉะนั้นเวลามัน ลงมาเนี่ยมันจะโผล่มาน้อยมันเหมือนไม่มีไขมันเวลาเราไปกินอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยน้ำดีออกมาไม่ออกมาขาดก็ออกมาไม่ทุกไขมันก็ถูกซึมไม่ทันนะ
9: ป้าขอโทษค่ะป้าขอแทรกค่ะส่วนนี้ป้าพยายามไม่ทานเลยยกเว้นเนื้อปลาเนื้อปลาก็ปลาทุกอย่างปลาแซลมอนมันก็มีไขมันเยอะแต่มันป้าก็ต้องทานเพราะว่าโอเมก้าอะไรของป้าก็มันแทบจะไม่สร้างแล้วฮะก็เลยต้องช่วยค่ะตอนนี้เวลาขอโทษนะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยปกติไอ้ของเสียเนี่ยมันต้องจมแต่อันนี้มันลอยลอยแสดงว่าไขมันมี
3: ป้าเก่งมากเลยครับยอดเลยครับใช่ครับเป็นไขมันนะใช่ครับป้าครับ
9: ค่ะแล้วก็หมอก
3: ็
9: ขอต่ออีกทีค่ะหมอก็ไม่ให้ป้าลดคีออนหมอจะให้ป้าเพิ่มได้อีกป้าก็ว่ามันจะไม่ไหวแล้วเพราะป้าน้ำหนักแค่35สูง144มันไม่ไหวแล้วค่ะเอมีปัญหาว่าทำอย่างไรท้องถึงจะไม่เชิงหายแล้วให้มันมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีกว่านี้สักหน่อยอยากจะได้ยาสมุนไพรช่วยเสริมมีไหมคะ
3: คือถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยผมก็รู้จักแต่ขมิ้นชันแต่ว่าถ้าละเอียดลึกๆคุณป้าไปถามที่สมุนไพรดีไหมรู้หรือไม
1: ่ก็ต้องคุยกับหมอแผนไทยครับคุณป้าคือถ้าต้องการสมุนไพรของไพโพเบทช่วยดูแลสุขภาพคุณป้าในเรื่องที่คุณป้าต้องการขอคำตอบตรงนี้ถ้าคุยกับหมอแผนไทยน่าจะชัดเจนกว่าคุณป้ามีเวลามีจดเบอร์ไว้ได้ไหมครับ
9: ขอสักประเดี๋ยวค่ะ
1: ครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคนอื่นเหมือนกันนะคนอื่นที่อยากจะปรึกษากับทีมแพทย์แผนไทยของไพโพเบทนะครับมีปัญหาสุขภาพแล้วก็รักษามาทางโน้นทางนี้แล้วอยากจะลองแบบฉบับเอาไปพูเบตนะหรือว่าใช้สมุนไพรไพเบตเนี่ยก็จะมีทีมแพทย์แผนไทยอยู่เบอร์คลินิกแพทย์แผนไทยนะครับ
9: ค่ะ
1: 0853912255
9: 2255เขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะคร
1: ับเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยไพภูเบศครับ
9: แพทย์แผนไทยเดี๋ยวต้องจดไม่ลืมแพทย์แผนไทย
1: อภัยภูเบศครับ
9: ขอหมอมาก่อนอีกที
1: เชิญครับเชิญครับมีเวลาอีก2นาทีครับต้องสรุปนิดนึงนะ2นาทีสุดท้ายครับเชิญครับ
9: ค่ะอะไรนะลืมแล้วอยากจะให้หมอมาก่อนแนะนำว่าอาหารที่ป้าควรจะเน้น
3: ได้ครับ
9: ได้
3: โอเคงั้นผมขออนุญาตนะฮะป้าครับก็คือของคุณป้าเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเนาะอาหารที่มีไขมันสูงป้าทราบแล้วแหละแต่ว่าการที่คุณป้าอุจจาระลอยเนี่ยแสดงว่าก็ยังไขมันอยู่นะนะอาจจะต้องลงรายละเอียดมากขึ้นเนาะของทอดหมู3ชั้นเบคอนกะทิพวกชีสด้วยนะฮะพวกชีสอันนี้ก็มีไขมันสูง
9: กะทิไม่ได้ครับ
3: ครับแล้วก็อาหารที่อาจจะทำให้ท้องผืดเช่นอาหารที่มีแก๊สเยอะพวกถั่วกะหล่ำปีพวกนี้นะฮะหอมหัวใหญ่กระเทียมพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็พวกน้ำอัดลมอาหารรสจัดก็ต้องเลี่ยงนะครับอาหารที่แนะนำก็จะเป็นอาหารประเภทแบบย่อยง่ายคุณป้าครับก็ต้องทานจืดย่อยง่ายเน้นปลานะครับไข่เต้าหู้เนี่ยได้นะครับก็จะช่วยลดอาการท้องอืดได้แล้วก็อาจจะมีเทคนิคเช่นอาจจะทานครั้งละน้อยแต่บ่อยๆนะฮะน้อยน้อยแต่บ่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวช้าๆก็คือนะครับ เดินเบาๆหลังรับประทานอาหารว่าพอช่วยได้เดินแล้วแบบไปรับประทานกินเสร็จปุ๊บก็เดินยืดเส้นยืดสายสักหน่อยให้เข้าเรียงเม็ดเนี่ยอาจจะพอได้หรือเลี่ยงการนอนกินข้าวนะครับก็อาจจะทำให้ช่วยลดอาการท้องผูกได้ครับผม
9: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคนะครับขอบคุณคุณน้าคุณน้ามากเลยโอ้ก็ศึกษาทำความเข้าใจกับโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองด้วยนี่ดีครับหมดเวลาเดี๋ยวคุณหมอไป Facebook ต่อใช่ไหม
3: คุยเรื่องเบาหวานกันครับผม
1: โอเคครับขอบคุณคุณหมอมากรมากครับ
3: ครับสวัสดีคร
1: ับโอเคครับล่ำลากันเรียบร้อยผู้ฟังถ้าง่วงก็นอนถ้าไม่ง่วงก็ไปฟังรายการหรือว่าดูคุณหมอต่อนะครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
14: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
15: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
11: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มปฏิบัติภารกิจแรกในวันพรุ่งนี
16: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยมีนายสีวิคายรองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้นายเฉินเจียรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยเป็นผู้ต้อนรับฝ่ายจีนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลผู่ตงเซี่ยงไฮ้โดยมีนางสาววินันดาวรรณศิลป์รองกงสุลใหญ่ณนครเซี่ยงไฮ้พร้อมข้าราชการทีมไทยให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมจัดฉายวิดีทัศน์ความยาว1นาทีเพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนสำหรับภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ได้แก่การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall และการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51 พร้อมต่อ ยอดความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
11: กระทรวงพาณิชย์หารือจีนเดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมและผู้ประกอบการ SME ไทยสู่ตลาดจีน
17: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทยจีนครั้งที่4ว่าไทยและจีนเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันโครงการนำร่องของไทยร่วมลงทุนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนมาพัฒนาสินค้าเกษตรไทยให้เป็นสินค้าพรีเมียมและส่งเสริม SME ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนพร้อมเห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันไทยยังผลักดันการเร่งการซื้อข้าวไทยงวดต่อไปจำนวน 60,000 ตันพร้อมทั้งขอให้จีนเร่งพิจารณานำเข้าเนื้อสัตว์ปีกน้ำตาลเชื่อมเปิดตลาดสลัดและอินทผลัมโดยจีนพร้อมสนับสนุนข้อเสนอของไทยและนำเข้าผลไม้ไทยต่อเนื่องโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะพร้าวและยังเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วโดยไทยเชิญชวนจีนลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์ไฟฟ้าการวิจัยและพัฒนาและการผลิตต้นน้ำขณะที่จีนเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในจีนและพร้อมอำนวยความสะดวกทุกระดับปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
11: สคบเปิดปฏิบัติการนำร่องตรวจสถานประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ย่านวิภาวดีคุมเข้มหลักฐานการรับเงินหลังพบการร้องเรียนกว่า 1,700 เรื่อง
18: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมตัวแทนจากสำนักงานเขตจตุจักรและสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ณศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2546นำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2547แต่สคบยังได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบันมากกว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่เป็นปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์และตัวถังค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่แจ้งก่อนและหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจึงสั่งการให้สคบนำผลการตรวจนำร่องครั้งนี้ไปขยายผลพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศชนัญชิดาสันทองรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: ำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆกิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเยียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

หญิงคนหนึ่งสมบูฟังเธอก็ถูกตัดจมูกตัดหูบาดไปที่หน้าทำหน้าของเธอนี่ให้เสียโฉมคือไม่ถึงกับตายนะแต่เจ็บแน่ละเสียโฉมด้วยไปที่ไหนจะปิดบังยังไงเอาเครื่องเมคอัพทาไงโอ้ยไม่ได้แล้วมันเวอลงไปมันหายไปมันแหว่งไปนี่เอาทำไมก็ไปทำให้เธอเสียโฉมป่านนั้นแล้วมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพรรณนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจให้ได้ใกล้กรวนอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนแห่งชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกด้วยตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการฟังนิทานฟังเรื่องราวฟังสตอรี่ฟังเนื้อเรื่องใดๆนั้นท่านผู้ฟังเราจะแยกฟังได้หลายๆมิติไม่ว่าจะมิติของตัวเรื่องราวเองบุคคลนี้เหตุการณ์นั้นการกระทำโน้นใครเป็นตัวร้ายใครเป็นตัวดีเหตุการณ์เป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จากดีเป็นร้ายจากหนุนเป็นขวางจากถอยเป็นไปอย่างนี้อันนี้เป็นมิติของเรื่องราวสถานการณ์ส่วนมิติที่สอนนั้นเป็นเรื่องของหลักธรรมที่เราจะได้ยินได้ฟังแน่นอนว่าเรื่องราวตรงนี้มีหัวข้อหลักธรรมอะไรมาถึงจุดนี้กันได้เพราะเหตุไรสถานการณ์นี้แสดงถึงหัวข้อธรรมะอะไรอะไรการเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวมีนัยยะสำคัญของหมวดธรรมะหรือไม่ในมิติถัดไปคือบุคลาธิฐานดูฟังว่าสถานการณ์นี้จะมีการเปรียบเทียบอุปมาถึงสถานการณ์หัวข้อธรรมะอะไรคนนี้การทำแบบนี้จะหมายถึงธรรมะข้อไหนและยังมีมิติเรื่องของการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพราะว่าพอเราเห็นเรื่องของการเปรียบเทียบต่างๆแล้วบางคนอาจจะคิดว่ามันจะไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันยังไงสมัยก่อนเป็นเรื่องของการทำการเกษตรเรื่องเกวียนไม่มีเทคโนโลยีใดๆสมัยปัจจุบันนี่โอ้ AI แล้วเดี๋ยวไปเครื่องบินแล้วการนำไปใช้เนี่ยมันคนละอย่างแล้วแต่ว่าถ้าเราฟังได้ในมิติต่างๆในทุกฟังเราสามารถจะเห็นแง่มุมที่จะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ที่เมื่อท่านผู้ฟังฟังแล้วนี่เราจะประกอบด้วยปัญญาแน่นอนเพราะว่าเราเห็นมิติด้านต่างๆในซีรีส์ที่ข้าพเจ้าได้กำลังนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังฟังอยู่ในช่วงของนิทานพรรณนานี้ก็เป็นซีรีส์กลับตัวกลับใจเป็นซีรีส์เรื่องของเหล่าสาวกที่มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเนื้อหาเหล่านั้นปรากฏอยู่ในนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างไม่ได้เน้นเรื่องของพระพุทธเจ้าละแต่มาเน้นชีวิตของสาวกเป็นซีรีส์ที่จบในตอนเราไล่กันมาตั้งแต่เรื่องของอัครสาวกที่ชีวิตของท่านก็ดีอยู่แล้วนะคือเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็มาดีเพิ่มขึ้นได้อย่างไรมีท่านพระสารีบุตรท่านพระมหากัสสปะต่างๆเป็นต้นและข้าพเจ้าก็ได้นำเรื่องราวของเหล่าสาวกอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมีความผิดพลาดในอดีตมาบ้างแล้วก็แก้ไขปรับปรุงยังไงให้ถูกต้องขึ้นมาได้ก็มีท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระองคุลิมานเป็นต้นเป็นซีรีส์ที่จบในตอน
็นำเสนอมาเรื่อยๆตั้งแต่สาวกที่เราคุ้นชื่อกันโดยทั่วไปจะเป็นอัครสาวกซ้ายขวาจะเป็นเหล่าอสีติมหาสาวก80แต่คราวนี้ก็จะนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกันบุคคลที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับคนที่เราคุ้นชื่อกันมาต่างๆเหล่านั้นวันนี้ก็จะนำเสนอสัก 4-5 เรื่องให้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีซะก่อนก็จะมีอยู่2คนด้วยกันคือลูกแล้วก็หลานของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่เราคุ้นชื่อกันอย่างมากอยู่แล้วนะคือเป็นเจ้าของวัดเชตวันเวลาเราสวดมนต์บางทีเราจะได้ยินชื่อท่านอยู่เป็นประจำเชตวันอารามของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่เราจะได้ยินชื่ออยู่เรื่อยญาติคนรับใช้บุคคลใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับท่านนี่ก็มีวันนี้ก็จะพูดถึง2คนลูกที่ชื่อว่านายกาละกับหลานที่ชื่อว่านายเขมกะทั้งสองคนนี้เป็นคนแบบไม่เอาเรื่องเลยทุกฝั่งไม่ได้เรื่องเลยบางทีนะเอาแล้วเปลี่ยนแปลงกลับตัวมาเป็นถึงขั้นโสดาบันได้ยังไงเรื่องของลูกท่านก่อนที่ชื่อว่านายกาละเป็นนิทานธรรมบทโดยได้ปรารภพฤติกรรมของท่านเศรษฐีนี่แหละที่ว่าไปวัดฟังธรรมทุกวันเลยวันหนึ่งไม่ได้ไปรอบเดียวนะทุกฝั่งนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่เช้าไปถืออาหารไปกลางวันไปทำงานนั่นนี่บีซี่ทั้งวันตอนเย็นไปอีกตอนบ่ายตอนเย็นเสร็จกลับจากงานแล้วก็ถือน้ำปานะดอกไม้ของหอมใดๆจะไปบูชาไปให้ทานไปวันหนึ่งสองครั้งบางวันพิเศษหน่อยกลางวันว่างกลับจากการเก็บหนี้หรือไปตรวจนาใดๆแล้วก็กลับผ่านวัดมาเข้าวัดอีก2รอบ3รอบมีแน่นอนพ่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกคนหนึ่งของท่านที่ชื่อว่านายกาลัยไม่เป็นอย่างนั้นเลยทุกฝั่งชวนไปวัดไม่ไปจะให้ไปฟังธรรมใส่บาตรแกไม่เอาเลยนายกาลัยนี่เอางั้นนิมนต์พระมาที่บ้านมาก็มาเอางั้นออกมาพบพระหน่อยพระมาถึงบ้านแล้วไม่พบมาฟังเทศก็ได้ฟังสวดนั่นนี่ไม่ฟังอยู่แต่ในห้องซึ่งแต่ทุกวันนี้นะท่านฟังเด็กอยู่ในห้องนี่ก็มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือมีเกมเล่นนี่บางทีไม่ออกมาไม่คือวันๆไม่เจอพ่อแม่เนี่ยจนกระทั่งแม่พ่อนี่ต้องเรียกกินข้าวเรียกกินข้าวยังไม่ค่อยอยากจะลงมาไม่มาตั้งไว้หน้าห้องนี้แล้วกันมากินก็มากินแล้วก็มากินเองเขาไปกินในห้องอีกไงโอ้วันนี้บางทีเป็นสัปดาห์ไม่เจอกันทุกวันอยู่บ้านเดียวกันนะคนเราทุกคนวันเนี้ยนายกาละเนี่ยจะว่าคล้ายอย่างนั้นเลยก็ได้คือเขาก็จะมีกิจกรรมของคนสมัยนั้นแหละที่เขาทำกันนะทุกฟังที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือเพราะสมัยนั้นไม่มีแน่ละมันก็จะเป็นการเล่นการทำอะไรของคนสมัยนั้นมีอยู่เครื่องที่จะให้เพลิดเพลินให้บันเทิงไปเศรษฐีก็มีความคิดอย่างนี้ทุกผู้ฟังก็สังเกตพฤติกรรมของลูกชายโอ้เราสร้างวัดใหญ่โตป่านนี้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้เราแค่นี้เองแล้วเรานี่ก็เป็นโสดาบันมีนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแน่นอนเราขนาดนี้เนี่ยและถ้าลูกของเราเนี่ยจะไปตกอเวจีมหานรกเพราะมีทิฏฐิที่ผิดโอ้ยไม่ได้หรอกไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นก็เลยมาคิดดูนะว่าเฮ้ยเราลูกเรานี่มันเป็นยังไงเราจะทำยังไงจะแก้ยังไงนะเศรษฐีมีความคิดอย่างนี้เพราะว่าลูกของตนคือนายกาละเนี่ยเขามีการเพ่งเล็งในทรัพย์แต่คือต้องการอยากได้เงินหาเงินนะแต่มีเงินมีทองตรงไหนเขาอยากจะได้คงจะต้องการเอาไปซื้ออะไรอะไรก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาคราวนี้คือที่ใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยเพราะเงินมันแก้ปัญหาได้นะเอาชั่วคราวก็ยังดีเดี๋ยวคนไหนมีเครื่องมืออะไรครับพระเจ้าพูดอีกครั้งหนึ่งตั้งหวังเขาก็จะใช้เครื่องมือนั่นแหละในการ
ทำอะไรของเขาที่มันจะให้ประสบความสำเร็จได้นะในที่นี้เศรษฐีมีเงินใช่ไหมก็ใช้เงินนั่นแหละแก้ปัญหาคนมีกำลังมีแรงใช่ไหมก็ใช้เรี่ยวแรงของตนนั่นแหละแก้ปัญหาสุนัขมันมีปากใช่ไหมมันก็ใช้ปากของมันนั่นแหละเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะจับของถือของเห่าทำร้ายป้องกันตัวใดๆมันใช้ปากของมันหมดงูมีเขี้ยวมีพิษใช่ไหมมันก็จะใช้เขี้ยวใช้พิษของมันนั่นแหละในการทำอะไรทุกอย่างของมันหมดอ่ะจะกินอาหารจะล่าสัตว์จะป้องกันตัวหรือสิงโตเสือเนี่ยแมวนี่ก็ด้วยเหมือนกันประเภทเดียวกันเนี่ยมีเล็บด้วยมันก็ใช้เล็บของมันนั่นแหละเขี้ยวของมันนั่นแหละในการที่จะทำการใดๆของมันก็ตามมนุษย์เรามีเครื่องมืออะไรเราก็จะเอาสิ่งนั้นมาใช้เหมือนกันเศรษฐีก็เลยเอาเงินมาแก้ปัญหาเศรษฐีผู้พ่อก็จึงบอกว่าอาจจะให้เงินแกโอ้ยให้เงินนี่หูพึ่งเลยให้เงินเอาสิให้เลยคุณพ่อแหมอยากได้เงินอยู่แล้วแต่ว่ามีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรจะให้เท่าไหร่ก่อนนะตอนแรกก็จะให้100สมัยก่อนนะท่านฟังมันก็เยอะอยู่แต่ใช่แล้วให้ทำภารกิจอะไรจะให้ไปวัดในกาลก็มาคิดนะท่านฟังมันจะใช่เหรอให้ไปวัดแค่นี้ให้ร้อยหนึ่งเราไปลองดูก็ได้แต่คือตอนแรกคิดว่าคุณพ่อเนี่ยพูดเล่นเฉยๆคือให้ไปแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ให้เงินเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะจะไปนี่ก็ไม่ได้ไปฟังทำใดๆเลยต้องฟังไปหาซอกหาหลืบที่จะมานอนเขาไปกันตรงไหนแกไม่ไปไปฟังเทศไปให้ทานไม่ไปจะไปหาจุดที่จะนอนเอาเพราะว่าคิดว่าคุณพ่อเนี่ยคงจะไม่ได้เงินจริงๆหรอกทีนี้พอไปวัดกลับมาเสร็จปุ๊บกลัวว่าจะไม่ได้เงินเพราะคิดว่าพ่อคงจะไม่ให้พ่อนี่ที่ไหนได้ดีใจที่ว่าลูกนี่ไปวัดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะคิดว่าคนได้ไปก็คงจะดีแล้วมากินข้าวก่อนแกนี่ไม่ยอมกินข้าวเลยทุกฝั่งคิดว่าพ่อจะไม่ให้เงินละเลยถามเอาเงินก่อนถ้าไม่ให้เงินนี่จะไม่กินโอ้ยป่านั้นเลยเอาเงินให้เงินก่อนก็ได้ให้เงินก่อนจึงค่อยกินข้าวนี่คือวันถัดมาแล้วนะวันรุ่งขึ้นจะไปนอนวัดคืนหนึ่งนะเงินไขกันนะแล้วรุ่งเช้ากลับมาเราจะเอาเงินให้แกคิดว่าจะไม่ได้เงินเลยขอเงินก่อนแล้วจึงค่อยกินข้าวพอสอบถามกันเอาไปทำอะไรโอ้ยไม่ได้ฟังอะไรเลยเอาการไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยไงเอาไหมคราวนี้มอบภารกิจให้ด้วยนะโดยเศรษฐีในวันต่อๆมาแล้วบอกว่าเอาวันนี้ไปวัดใช่ไหมให้ร้อยหนึ่งละแล้วให้ฟังธรรมด้วยเอาถ้าฟังธรรมด้วยนี่ต้องเอา1,000นะได้ถ้าจะเอา1,000นี่ฟังแล้วต้องจำมาสักบทหนึ่งด้วยเนี่ยพอค้าแล้วต้องฟังเขาต้องต่อรองกันคนนี้ต่อรองเอาเรื่องราคาที่ตนพอใจคือตัวลูกอีกคนหนึ่งต่อรองเอาคุณสมบัติของสินค้าของบริการที่ตนเองจะต้องจ่ายเนี่ยเอาที่ตนพอใจเอาฟังดีต้อง1,000ใช่ไหมอีกคนหนึ่งบอกแต่1,000ฟังแล้วต้องจำไม่ได้ด้วยพอลูกนี่แบบหัวการค้าทั้งคู่ยืนยันกัน3 ครั้งดียังไม่ต้องเซ็นสัญญาด้วยต้องลงไปลายลักษณ์อักษรแต่ไปลายเงิน1,000ไม่ต้องเซ็นสัญญาก็ได้แต่ยืนยันกันเป็นมั่นเป็นเหมาะถึง2-3 ครั้ง1,000นะคุณลูกบอกคุณพ่อบอกต้องจำให้ได้นะทีนี้แกก็เลยไปฟังธรรมนายกาลานี่คราวนี้ไปถึงปุ๊บไปนั่งข้างหน้าเลยท่านผู้ฟังนายกาลานั่งหน้าพระพุทธเจ้าเลยไปนั่งแล้วพยายามที่จะกำหนดเอาสักบทเดียวพอแล้วก็จะได้หลับไปเลยเอาบทเดียวพอทีนี้พระพุทธเจ้าเห็นนายกาลามาเนี่ยรู้แล้วว่าโอ้สถานการณ์เป็นงี้มีการจ้างกันด้วยเงินถึงให้ต้องไปฟังธรรมก็เลยใช้ฤทธิ์ของท่านกำหนดพระพุทธเจ้านะกำหนดให้นายกาลันไม่สามารถจำธรรมะบทหนึ่งที่ตัวเองพยายามทรงจำนั้นน่ะให้จำไม่ได้อย่างเช่นบทว่าอโกเทนะชิเนโกทั้ง
พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธอ่ะเอาแค่บทหนึ่งตรงนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องเอาภาษาไทยด้วยนะเอาแค่ภาษาบาลีอโกเชนะชิเนอะไรนะโอ้ยลืมไปแล้วว่าไม่

พระเจ้าวะจำได้แค่ธานีนะราชินีกระทะหรือยังอะไรนั่นกระทะทำอาหารโอ้ยไปนู่นเลยจำไม่ได้ด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้านะให้นายกาลาเนี่ยจำได้แค่บทที่อยู่เฉพาะหน้าแต่ไอ้บทก่อนๆจำไม่ได้นั่นก็ว่าบทนี่คือหมายถึงตัวพยางตัวคำนั่นแหละจำได้เป็นคำๆแต่จำทั้งท่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปสัก 3-4 คำกลอนในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ไปก็จำไม่ได้จำไม่ได้พอจำไม่ได้ด้วยความอยากในทรัพย์หนึ่งก็พยายามจะกำหนดเอาให้ได้พยายามจะกำหนดเอาให้ได้ลักษณะตรงนี้นะทุกฝังเวลาที่เราพยายามจะกำหนดอะไรเอาให้ได้หมายความว่าจิตเราเนี่ยต้องเพ่งลงไปเพ่งลงไปคืออะไรคุณตั้งสติไว้อย่างดีการจดจ่อการตั้งสติมันมาเลยเราแต่ว่าก็นี่ก็ถูกขับดันด้วยความอยากไม่ใช่หรือใช่ด้วยความอยากในทรัพย์ไงใช่ไหมเลยต้องตั้งสติไว้อย่างดีสติที่เกิดจากทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องนะมันก็เป็นมิจฉาสติแหละแล้วสมาธิที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นมิจฉาสมาธิแหละแต่พอเราเอาสติที่เป็นมิจฉาสตินี่แหละที่ว่าเราอยากได้เงินแล้วเราก็ต้องมาเพ่งเล็งหาเงินให้ได้ตั้งใจว่าทำไงถึงจะได้เงินแต่เรื่องที่จะได้เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมะไงท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องของสัมมาสติการกำหนดตั้งสติที่จะจำเอาให้ได้ในหัวข้อธรรมะนั้นๆหรือตั้งใจเล่าเรียนอยู่เนี่ยเรียกว่าการตั้งใจเล่าเรียนโดยเคารพแต่ว่าโดยเคารพนี่คือหมายความว่าคุณตั้งใจว่าจะจำไม่ได้จริงๆอ่ะจะทรงจำรู้ถึงความหมายของเขาการทำอย่างนี้มันจึงทำให้ไอ้เจ้ามิจฉาสติเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสัมมาสติได้ใครกันนะทุกฟังมิจฉาสติคืออะไรนะการระลึกถึงอะไรที่มันจะทำให้กิเลสเพิ่มในที่นี้คือฉันต้องเอาเงินฉันต้องเอาเงินนึกถึงเงินทองนึกถึงครอบครัวนึกถึงความสุขทางกามบางคนจะนึกถึงเป้าหมายในชีวิตว่าฉันต้องมีรถมีบ้านนั่นนี่นั่นเป็นมิจฉาสติถูกผลักดันมาด้วยมิจฉาทิฏฐิอ่ะในกรณีของนายกาละนี่คือต้องการเงินตอนนั้นจะมานึกถึงเงินมันนึกไม่ได้แล้วเพราะฉันต้องทรงจำให้ได้เป็นตั้งความสำรวมความจดจ่อมาเต็มที่ว่าต้องจำให้ได้เพราะมันจำไม่ได้อยู่ตอนนั้นน่ะมันจำไม่ได้อยู่พลังสติทั้งหลายที่ว่าจะไปจดจ่ออยู่กับเงินนี่ต้องถอนออกแล้วถอนออกละไอ้มาจดจ่ออยู่กับเรื่องธรรมะนี้มันจะต้องไงให้จำได้จำได้ไอ้มิจฉาสติมันเลยอ่อนลงนะบ้างแล้วมันจดจ่ออยู่กับเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้ากำลังสอนอยู่เนี่ยก็เลยเป็นสัมมาสติขึ้นมาไงนะบ้างพอมีสัมมาสติแล้วใช่ไหมสัมมาสมาธิพอประมาณมันเกิดขึ้นแล้วพยายามทรงจำทำความเข้าใจในหัวข้อนั้นปัญญาเฉพาะอย่างที่เป็นสัมมาทิฏฐิพอประมาณก็เกิดขึ้นกับนายกาลานั้นเลยพอมีสติเต็มมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณศรัทธามันเต็มขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังเอาศรัทธาเต็มใช่ไหมสติเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็เลยทำให้ศีลเต็มขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของโสดาบันท่านผู้ฟังได้บรรลุเป็นโสดาบันณที่นั่งนั่นเดียวโอ้ศรัทธาเต็มแล้วยังไงล่ะโอ้ยก็นิมนต์พระพุทธเจ้ากลับบ้านด้วยตัวเองเลยท่านผู้ฟังคือวันที่ไปฟังธรรมนั้นเป็นวันพระไงผมก็มีการเทศกันทั้งคืนรุ่งขึ้นได้อรุณเช้าแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตัวเองเลยตอนนี้ด้วยความศรัทธาที่เต็มเปี่ยมขึ้นมาในระหว่างทันไปนะท่านผู้ฟังก็มาคิดในใจ

นะว่าอู้ถ้ากลับบ้านไปพ่อเห็นเรามากับพระพุทธเจ้าคงจะดีใจแล้วก็จะเอาเงินให้ละอายใจนะครับนี่มีอิริโอตปะขึ้นมาไงคนที่มีศรัทธาเต็มเนี่ยผู้ฟังความละอายความกลัวต่อบาปเนี่ยเขาจะเต็มเปี่ยมเลยจะมาผิดศีลห้าแม้ไม่มีคนเห็นเนี่ยเขาไม่กล้าทำเลยเพราะว่าความกลัวความละอายต่อบาปที่เกิดขึ้นไงทำให้เกิดความละอายว่าโอ้ถ้าพ่อจะเอาเงินให้เราแล้วก็จะความจริงเปิดเผยต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าที่ไปวัดฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเป็นเพราะว่าหวังเอาเงินโอ้ยขอพ่ออย่าบอกเลยที่ไหนได้นะผู้ฟังคุณพ่อคืออนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่เตรียมเงินมาให้ลูกแล้วเพราะว่าสัปดาห์ก่อนที่ไปฟังธรรมที่วัดวันพระนี่กลับมาบ้านไม่ยอมกินข้าวจนกว่าจะได้เงินนะคราวนี้ก็จึงเตรียมเงินไว้ให้ก่อนเลยมาถึงปุ๊บไหว้พระพุทธเจ้าแล้วลูกนี่ขยิบตามับเลยนี่ขยิบตาอะไรสงสัยจะให้รีบเอาเงินมาให้เตรียมไว้แล้วรีบเอาเงินมาวางให้ลูกเลยลูกเลยบอกแม่ไม่ต้องพ่อไม่ต้องเอาเก็บไปเลยเก็บไปเลยเงินเอาก็งงเลยอาทิตย์แล้วนี่ยังถามเอาเงินเต็มที่อยู่เลยไม่ยอมกินข้าวทำไมได้เงินคราวนี้บอกว่าไม่เอาเงินพอมาทูลถามพระพุทธเจ้าคือจริงแล้วอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยไม่ยอมถามปัญหาพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นอัธยาศัยส่วนตัวที่มีความคิดว่ากลัวพระพุทธเจ้าจะมาลำบากด้วยการที่ว่าจะต้องมาคอยตอบคำถามของตนเพราะคิดว่าท่านจะเกรงใจความที่ตัวเองเป็นคนสร้างวัดมาจะต้องมาคอยตอบคำถามนั่นนี่เลยไม่เคยทูลถามคำถามเลยซึ่งอันนี้เป็นการรักษาพระพุทธเจ้าอย่างไม่ถูกวิธีเมื่อกี้ว่าจะรักษาพระพุทธเจ้าโดยการที่ว่าไม่ต้องทำให้ท่านลำบากในการตอบปัญหาแต่คิดผิดเพราะว่าท่านบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยเพื่อที่จะตอบคำถามคลายความสงสัยให้เกิดปัญญาอยู่แล้วด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงเทศให้ฟังเสมอทุกครั้งครั้งละหนึ่งกันในวันนั้นก็เหมือนกันดูฟังไม่ถามนะแต่ว่าปรารภขึ้นเฉยๆแล้วเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังถึงเหตุการณ์นี้แหละแม่วันนี้ดีใจจริงๆว่าลูกนี่เงิน1,000ก็ไม่เอาเข้าท่าคราวที่แล้วนี่ร้อยหนึ่งยังจะถามเอาพระพุทธเจ้าจึงปรารภเรื่องนี้เป็นเหตุดูฟังแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงมูลค่าของสิ่งของว่าอย่าว่าถึงเงิน1,000เลยต่อให้ของที่มีมูลค่ามากเช่นดังสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีช้างแก้วม้าแก้วจักรแก้วเป็นต้นยังมีค่าไม่ถึง1/16ส่วนของความเป็นโสดาบันที่นายกาลาได้แล้วแต่ว่านายกาลาเนี่ยได้สมบัติใหญ่ที่สุดแล้วนั่นคือความเป็นโสดาปัตติผลมากกว่า17เท่าของสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิอีกเห็นว่า17เท่าเลยคือมันเทียบกันไม่ได้เลยเป็นแบบเศษดินปลายเล็บเทียบกับภูเขาหิมาลัยอ่ะโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเงิน1,000เดียวเงิน1,001นี่ขี้ประติ๋วมากๆยิ่งตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งเหลือร้อยเดียวเนี่ยโอ้ยิ่งไม่มีค่าเลยโสดาบันนี่มีค่ามากคิดว่าจะไปทำงานเอาเงิน1,000เดียวแต่จริงๆได้ของที่มีมูลค่ามากกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิมันจึงคุ้มค่าไงระวังเราจะเปรียบเทียบนะสมมติเราคิดว่าปฏิบัติธรรมนี่มันยากแต่ยากมันคุ้มค่าไงกับความที่มันยากแล้วถ้าจะบอกว่ายากนะจริงๆสิ่งที่ยากจริงๆเนี่ยคือไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนวิธีการก็ไม่มีแล้วเราจะเป็นคนทำคนแรกในการแก้ปัญหาใดแก้ปัญหาหนึ่งก็ตามอันนั้นยากจริงแล้วพอได้มาเราก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยหรือเปล่าด้วยซ้ำคุ้มค่ากับความยากหรือไม่แต่ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยธรรมะนี่คือวิธีการอยู่แล้ววิธีการมีอยู่แล้วคนที่เขาคิดวิธีการเขาคิดไว้ให้แล้วแล้วคนอื่นที่ทำตามวิธีการนั้นแล้วเขาได้ผลก็มีแล้วด้วยอย่างนี้ไม่ยากนะแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหคุณค่ามหาศาลคนที่เขาคิดผลตามไว้แล้วคือพุทโธ
นทางที่ให้เราพ้นทุกข์นั่นคือธรรมโมคนอื่นที่ทำตามหนทางนั้นได้ผลมาแล้วนั่นคือสังโฆผลที่ได้นั่นคือการหลุดพ้นอันนี้ถือว่าไม่ยากนะท่านผู้ฟังเพราะว่าอะไรต่างๆเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วแน่นอนอาจจะมีลำบากบ้างสบายบ้างโอ้ยอย่าไปคิดเพราะว่าผลที่ได้มันคุ้มค่ากว่ากันโสดาปัตติผลมีคุณมีสมบัติมีประโยชน์มากกว่าเงินทองใดๆทั้งสิ้นเลยมีเรื่องของนายกาลที่เป็นบุตรลูกของอนาถาบินทิกาเศรษฐีท่านยังมีหลานอีกคนหนึ่งตัวฝั่งนี้ก็เรื่องที่สองแล้วเรื่องของนายเขมกะที่เป็นลูกของลูกอีกทีหนึ่งก็คือหลานนั่นเองนายเขมกะนี่ก็ลักษณะเดียวกันแต่แทนที่ว่าจะไปในเรื่องของความขี้เกียจเนาะนายเขมกะเนี่ยเป็นเรื่องของความเจ้าชู้จริงๆท่านมีหลานหลายคนนะคนหนึ่งเจ้าชู้คนหนึ่งขี้เมาเดี๋ยวจะค่อยมาพูดเรื่องคนขี้เมาเอาเรื่องคนเจ้าชู้ที่ชื่อว่าเขมกะนี่ก่อนในเขมกะนี่จะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ฟังที่เวลาเดินไปไหนเนี่ยจะหญิงที่มีสามีแล้วหรือหญิงที่ยังไม่มีสามีเห็นนายเขมกะปุ๊บเนี่ยจะโปรยเสน่ห์ใส่เลยไม่รู้ยังไงคือหมายความว่าเห็นแล้วมันปิ๊งขึ้นมาทันทีแบบให้ท่านายเขมกะนายเขมกะเห็นหญิงให้ท่าตัวเองก็เล่นด้วยมีครั้งหนึ่งที่แอบลอบเข้าไปในเรือนของเขาตอนที่สามีเขาไม่อยู่ไปทำงานต่างเมืองอย่างเงี้ยไปมีช่องทางแล้วก็แอบลอบเข้าเรือนเขาไปมีอะไรกันกับหญิงคนนั้นถูกจับได้เพราะคิดว่าเป็นโจรไงคนอื่นเขาก็จับได้มาทำลับๆล่อๆเข้าทางช่องทางต่างๆเวลากลางคืนพระราชาพอถูกพวกทหารจับมาเสร็จปุ๊บเอานี่ใครอ่ะนายเขมกะเอาโอ้ยเป็นหลานของอนาถาบินทิกาเศรษฐีตอนนั้นปล่อยไปด้วยความเกรงใจท่านเศรษฐีครั้งที่1ก็แล้วนะครั้งที่2ก็ด้วยครั้งที่3ก็ด้วยเป็นอย่างเงี้ย 2-3 ครั้งพระราชาด้วยความเกรงใจเศรษฐีที่เป็นคุณปู่ก็เลยปล่อยไปอนาถาบินทิกาเศรษฐีไปหาพระพุทธเจ้าไปวัดทุกวันเนี่ยมีวาระหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านของอนาถาบินทิกาเศรษฐีก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังปรารภหลานของตนเป็นอย่างนี้หลานก็อยู่ในที่นั้นด้วยพระพุทธเจ้าก็จึงเทศเรื่องนี้ว่าคนที่ประมาทชอบเสพภรรยาคนอื่นย่อมถึงฐานะ4ประการนี้คือ1ไม่ได้สร้างบุญนะครับสร้างบาปเพราะว่าผิดศีลข้อ3ข้อที่2ก็ไม่ได้นอนตามเวลาเราต้องไปเวลากลางคืนข้อที่3ถูกนินทาข้อที่4ตกนรกด้วยแล้วแถมให้ว่าถ้าจะหาความสุขด้วยวิธีนี้ความสุขที่เกิดจากการที่อยู่กับหญิงที่ต้องมีความกลัวเนี่ยเพราะเธอก็ต้องกลัวภัยจากสามีกลัวภัยจากพ่อแม่ที่รักษาเธออยู่ใช่ไหมความสุขจากความกลัวเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีค่าน้อยให้ท่านผู้ฟังฟังจริงนะถ้าเราต้องกลัวอะไรแล้วเราก็ถูกบีบคั้นให้ไปทำสิ่งนั้นเพราะว่าต้องการหาความสุขความสุขที่มีความกลัวเชื้อปนเนี่ยมันมีค่าน้อยถูกไหมล่ะมันเศร้าหมองมันสุขไม่ได้เต็มที่กินต้องกินลับๆล่อๆต้องแบบว่าคอยระมัดระวังมันไม่ได้สุขเต็มที่แล้วแถมยังมีโทษที่เกิดจากการลงทันผิดกฎหมายผิดอะไรต่างๆอีกพอเทศเรื่องนี้ให้ฟังดูฟังในเกมกานี้อึกขึ้นได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าในชาติก่อนพบก่อนของนายเกมกานี้ได้เคยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วเขาเป็นนักมวยปล้ำนะคือเป็นคนแข็งแรงมีกำลังวังชาเก่งที่สุดเลยในยุคนั้นได้ยกธงทองขึ้น2แผ่นไว้แต่ว่าต้องใช้คนที่มีกำลังมากยกธงขึ้นนะมันเป็นแนวตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องคนที่มีกำลังมากจริงๆยกธงขึ้น2ธง
รวมไปถึงสองแผ่นสองใบสองลำเนี่ยยกขึ้นด้วยบุญข้อนี้เธอก็ตั้งความปรารถนาในที่นั้นนะหมายคือถ้าตั้งความปรารถนาว่าขอให้บรรลุโสดาบันเนี่ยก็จะได้อยู่หรอกแต่ว่าดันตั้งความปรารถนาอย่างนี้ว่ายกเว้นผู้หญิงที่เป็นญาติกันหญิงอื่นนี่เห็นข้าพเจ้าแล้วนี่ขอจงเกิดความกำหนัดบอกว่าต้องการความสุขแบบนี้ไงก็เลยตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้กับการสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะนั่นก็เป็นหลังจากที่พระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานแล้วด้วยกรรมในข้อนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังการกระทำความดีอย่างนั้นเลยนะถ้าไม่ได้ผลเป็นความเจ้าชู้ที่เกิดขึ้นในภพปัจจุบันนั้นในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมผู้หญิงคนไหนเห็นในเขมกะทำแบบมองหน่อยเธอก็ยอมด้วยเลยกรรมข้อนี้มาหมดตรงการได้ฟังธรรมครั้งนั้นทั้งหมดเพราะเห็นโทษของความเจ้าชู้แล้วไงทำให้มันอึกขึ้นว่าโอ้ไอ้บุญที่เราทำไปในสมัยนั้นโอ้มันจะแทนที่จะส่งไปสวรรค์กับจะส่งเราไปนรกเลยเนี่ยเลยแบบพลิกผันได้ฟังธรรมข้อนี้แล้วบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาในเรื่องของนายเขมกะที่เป็นหลานไม่ว่าจะเรื่องของนายกาละที่เป็นลูกเรื่องของนายเขมกะที่เป็นหลานทั้งสองเรื่องนี้อยู่ในนิทานธรรมบทอยู่ในส่วนของน่าจะเป็นภาคที่3ภาคที่4ท่านฟังเป็นหลักสูตรของนักเรียนปริยัติธรรม3ประโยคซึ่งคนที่เรียนในหลักสูตรนี้ก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวนี้มาบ้างที่มีเรื่องเสริมอีกเล็กน้อยข้อมูลนี้อยู่ในพระวินัยปิฎกเป็นเรื่องหลานอีกคนหนึ่งท่านฟังหลานของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีที่คราวนี้เป็นนักเลงสุรามีคำอธิบายเขาบอกไว้ว่าก็ไม่ใช่ว่าหลานจริงๆหรอกไม่ใช่หลานแท้ๆแต่ว่าเป็นลูกของลูกบุญธรรมอีกที่หนึ่งเศรษฐีเนี่ยก็อุปการะเด็กคนหนึ่งเอาไว้ที่เหมือนกับว่าเป็นทาสในเรือนแล้วก็เลี้ยงดูเข้ามาเป็นแบบลูกก็เลยให้เป็นลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมนี้มีความเก่งมีความสามารถก็เลยตั้งตัวขึ้นมาได้มีทรัพย์40โกฏิลูกของลูกบุญธรรมคือเด็กคนนี้เป็นนักเลงสุราท่านผู้ฟังคือกินเหล้าแล้วก็ผลาญเงินพ่อแม่หมดเลยนะ40โกฏิเนี่ยหมดจนหมดเงินแล้วก็มาขอเงินปู่บุญธรรมคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีขอทีละ500ขอทีละ1,000ก็ให้ไปเหมือนทำทานให้ไปเงินได้มาเท่าไรก็ซื้อเหล้ากินหมดพวกคราวนี้ก็ให้ลดลงเรื่อยๆจาก1,000ให้เหลือ500เอาหมดแล้วไปทำอะไรหมดเนี่ยโอ้ซื้อเหล้ากินนะแทนที่ว่าจะไปทำมาค้าขายใช่ไหมซื้ออะไรมาลงทุนไปซื้อเหล้ากินก็เอาคราวนี้มาขออีกให้500ป่ะ500หมดอีกเอาไปทำอะไรหมดซื้อเหล้ากินโอ้แทนที่จะทำมาค้าขายเออ250ป่ะคราวนี้ให้ไป250ก็หมดอีกท่านผู้ฟังจนกระทั่ง175ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนต้องบอกว่าเฮ้ยคราวหลังมาขอไม่ให้แล้วนะครั้งสุดท้ายเนี่ยให้ผ้าเนื้อหยาบไป2ผืนท่านผู้ฟังก็เอาผ้าเนื้อหยาบนั่นแหละไปขายซื้อเหล้ากินอีกลองคิดดูแล้วกันโอ้แกก็เลยกลายเป็นคนอนาถาจริงๆอ่ะอาศัยตามฝาเรือนคนอื่นสุดท้ายด้วยโรคพิษสุรานั้นก็กลายเป็นศพอยู่ข้างฝาเรือนคนอื่นนั่นเองตายแบบคนอนาถาอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็เลยไปกราบทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทราบผู้ฟังอาจจะต้องคอยเรียบเรียงเรื่องทั้งสองเรื่องนี้ไว้ด้วยกันนะหลานคนหนึ่งเป็นคนเจ้าชู้กลับตัวได้หลานอีกคนหนึ่งเป็นนักเลงสุรากลับตัวไม่ได้สองเรื่องนี้เทียบเคียงกันเราได้ยินอะไรต้องรู้ถึงกรรมเก่าของเขาไงนายเขมกะเนี่ยตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะอย่างนั้นด้วยความประมาทในชาตินั้นแต่ด้วยความดีและยังมีความดีรักษาท
ทำให้พระราชายังเกรงใจไม่ได้ลงโทษทันทีเลยแต่ว่าหลานอีกคนหนึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อเป็นลูกของลูกบุญธรรมนี่ก็บอกว่าเคยเกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ลูกคนนั้นนี่คือชาติก่อนๆแล้วนะที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์เนาะแล้วก็เป็นเศรษฐีเนาะแล้วพอตายไปเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชแต่ลูกนี่แทนที่จะรักษาทรัพย์ไว้ลงทุนอะไรให้มันเพิ่มขึ้นไม่เลยก็เป็นแพทเทิร์นเดิมกินเหล้าเหมือนเดิมกินเหล้าจนกระทั่งเงินที่พ่อเก็บไว้ให้หมดพ่อตอนนั้นเป็นพระอินทร์แล้วก็เลยด้วยความรักลูกเนี่ยนะก็เลยเอาทรัพย์มาให้โดยทรัพย์เนี่ยเป็นของทิพย์แล้วเงินที่เตรียมไว้ให้ลูกด้วยความที่ว่าตนเองเป็นเทวดามีฤทธิ์เนาะก็เลยเสกหม้อให้ใบหนึ่งเป็นหม้อที่เป็นเหมือนกับว่าเครื่องรางของขลังในความที่ว่าถ้ารักษาหม้อนี้ขึ้นหิ้งบูชาไว้นะจะมีคนเอาเงินมาให้ทำการค้าขายอะไรก็รุ่งเรืองจุดนั้นได้เงินส่วนนี้มาเงินนี่จะไม่หมดเลยแล้วก็กลับเทวโลกไปแต่เขานี่ก็รักษาไว้ก็วางไว้ที่บ้านนั่นแหละแล้วตั้งไว้ไอ้ถึงเงินไหลเข้าอยู่เรื่อยนะเออก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อเหล้ากินตลอดไปซื้อเหล้ากินตลอดอยู่มา

แต่ถ้าความวิบัติความฉิบหายปัญหาใดๆมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้อยู่ในความประมาทเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนไร้ทางนั่นก็เป็นเพราะว่ากรณีของนายกาละที่มีความขี้เกียจนายเขมกาที่มีความเจ้าชู้เพราะว่าเขายังมีบุญรักษาไว้ไงทุกวันบุญที่เกิดจากการมีกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายอุทิศเจดีย์ให้กับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมีบุญรักษาเอาไว้แต่ด้วยความประมาทพลั้งเผลอไปจึงอาจผิดพลาดไปบ้างด้วยบุญรักษาไว้นั้นจึงทำให้กลับมาดีได้ในขณะที่หลานอีกคนหนึ่งไม่ปรากฏด้วยชื่อทำบาปมาสะสมตั้งแต่การก่อนแล้วแต่ก็แน่นอนว่าในกระบวนการนั้นอาจจะมีทำบุญมาบ้างก็เลยทำให้มาเกิดในตระกูลที่พ่อแม่ร่ำรวยแต่บุญมีแค่นี้เลยไม่สามารถที่จะรักษากลับให้มาเป็นคนดีได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการมีกัลยาณมิตรทำฟังสำคัญเลยจะมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเหมือนกรณีของอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือจะมีคุณพ่อคุณปู่เป็นกัลยาณมิตรเหมือนกับนายกาละนายเขมกะก็ได้ทั้งนั้นเราจะเอาครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรเอาคนที่แก่กว่าอ่อนกว่ารุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนให้เกิดความดีได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวเมื่อพูดถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปแล้วจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้อีกคนหนึ่งที่อยู่เมืองสาวัตถีเหมือนกันคือนางวิสาขาทุกอย่างนี่เป็นเรื่องสุดท้ายวันนี้ที่จะปรารภนางวิสาขาซึ่งเรื่องของตัวเธอนั้นก็ได้เล่ากันไปเยอะแล้วแต่วันนี้เอาเรื่องของสามีและพ่อผัวของนางวิสาขาบางที่ว่าก็อาศัยนางวิสาขานี่แหละจึงทำให้จากที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความเข้าใจผิดมีความคิดไม่ตรงทางกลับมามีสัมมาทิฏฐิบรรลุเป็นโสดาบันได้เพราะว่าก็อาศัยนางวิสาขาเป็นกัลยาณมิตรเป็นเรื่องของเศรษฐีที่ชื่อว่ามิคระเศรษฐีตระกูลนี้ทั้งหวังเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือนับถือนักบวชอยู่แต่ว่าเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาในที่นี้ท่านอธิบายไว้ก็คือจะเป็นนักบวชพวกชีพเลือยพวกที่ทำทุกขกิริยาแต่คิดว่าท่านเหล่านี้มีตบะมีความอดทนอย่างแรงกล้านี่ต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่บูชาแบบนี้ไปก็จะมีคติสองอย่างคือไม่ตกนรกก็กำเนิดเดรัจฉานเพราะว่าด้วยความเห็นผิดในกรณีแต่ว่าไปได้ดีลนี้มามีกระเศรษฐีนี่นะไปได้ดีลกับธนัญชัยเศรษฐีว่าขอลูกสาวมาเป็นลูกสะใภ้แต่งงานกับลูกชายของฉันลูกชายของมิกราเศรษฐีนี่ชื่อว่าบุญณวัฒนกุมารให้มาเป็นดองกันธนัญชัยเศรษฐีจริงๆแล้วก็ร่ำรวยมั่งคั่งกว่ามิกราเศรษฐีมากคือก็ไม่มีใครจะเป็นเบอร์หนึ่งเกินธนัญชัยเศรษฐีพ่อของนางวิสาขาแล้วล่ะคือนั่นคือรวยที่สุดในสมัยนั้นแล้วในเขตบริเวณนั้นเอาก็ให้แต่งงานกันแล้วกันไม่มีปัญหาได้ดีลนี้มาคนทำธุรกิจเนี่ยนะทุกฟังเขาต้องรอบรอบนะธนัญชัยเศรษฐีนอกจากให้ลูกสาวแต่งงานกับลูกชายของมิกราเศรษฐีคือนายปุณณวัฒนะแล้วเนี่ยนะยังมอบคำสอนต่างๆหรือว่าธนัญชัยเศรษฐีนี่ก็เป็นโสดาบันนางวิสาขานี่ก็เป็นโสดาบันคือมีคำสอนอะไรดีๆให้ลูกเอาไว้แล้วก็ยังมีการรักษาโดยการมอบกุฎุมพีหมายถึงคนที่มีทรัพย์ในการที่จะช่วยเหลือดูแลให้กับนางวิสาขาไปด้วยคือสินสอดที่ธนัญชัยเศรษฐีมอบให้กับมิกราเศรษฐีไปพร้อมกับนางวิสาขานี่มันเยอะมากทุกฝั่งสิ่งของข้าวของเนี่ยโอ้โหไม่ต้องนับมันเยอะทั้งหม้อไหชามกะละมังอะไรแบบมีเต็มที่ไม่ต้องไปขอทางที่อื่นให้ลำบากแต่คนอื่นมาขอเราให้ด้วยคนนี้ไล่แบงค์แต่ว่ากุดุมพีอย่างที่ว่าก็คือนักธุรกิจที่ให้ไปด้วยเพื่อที่ว่าจะไปทำธุรกิจใดๆในย่านนั้นแล้วก็มีเงินมาแบ่งให้เธอไม่ต้องไปขอเงินสามีขอเงินพ่อผัวมา
เลี้ยงดูไม่มี

ให้กุฎุมพีมา8คนยังมีพ่อบ้านยังมีแม่บ้านแม่บ้านนี่ก็แต่งตัวก็ส่วนหนึ่งนะทำกับข้าวส่วนหนึ่งนะแล้วดูแลเรือนอีกส่วนหนึ่งนะอย่างละ500 500 500แล้วยังมีทาสที่ว่าจะทำงานแบกหามกรรมกรใดๆอันนี้ไม่ต้องนับให้ไปเลยใครอยากไปไปโอ้นี่เป็นร้อยเป็นพันสินสอดเนี่ยมากมายขนาดนี้นี่คือความอลังการของเธอเนาะเป็นผู้ที่เป็นเลิศในการจำแนกแจกทานเรื่องราวมันก็มีปัญหาขึ้นตรงนี้แหละที่ว่านางวิสาขานี่ก็อยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเรือนไงวิกรเศรษฐีก็ไม่นับถือพระพุทธเจ้าก็ฉันนับถือพวกชีเปลือยก็ไม่อยากให้มาหรอกพระพุทธเจ้านะแต่ว่าก็เกรงใจลูกสะใภ้แม่ก็เลยอนุญาตให้มาแต่ว่าฉันไม่ไปพบนะก็เธอก็ทำไปแล้วกันนิมนต์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแต่ละครั้งละครั้งลูกสะใภ้เนี่ยก็สั่งให้คนมาเชิญพ่อผัวไปกราบพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปครั้งที่หนึ่งที่สองจนกระทั่งมาเชิญบ่อยๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวคราวนี้ก็ต้องไปละไปก็เลยได้กราบพระพุทธเจ้าทีนี้ตอนที่ไปเนี่ยพวกนิครนที่เป็นครูบาอาจารย์ของมิกราเศรษฐีเนี่ยสั่งเอาไว้นะถ้าไปก็อย่าให้เห็นกันแบบตัวต่อตัวคือต้องอยู่หลังม่านมีม่านกั้นเอาไว้แล้วก็กราบนี่ก็กราบแบบอย่ากราบตรงๆกราบเฉียงๆสั่งเอาไว้แต่เพื่อที่จะให้ไม่ได้โดนมนเครื่องกลับใจของสมณโคดมสมัยนั้นก็มีคำนี้มนเครื่องกลับใจเนี่ยจะทำให้ท่านนี้นะจิตใจพลิกผันไปเป็นอย่างอื่นนั่นนี่นู่นของวางไปโอ้จะทำไงไม่ให้โดนล่ะอย่าเห็นตรงๆอยู่หลังบ้านตรงกราบทิ้งเยี่ยงไปงี้บอกว่าไปแต่ว่าพอไปเจอจริงๆท่านฟังม่านก็กั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะเทศน์ให้ใครฟังนี่ต่อให้อยู่ไกลกันจนสุดขอบจักรวาลเนี่ยเขาก็ยังได้ยินได้ยังเหาะไปหาได้ส่งแสงไปได้โอ้ยแค่มานี่จะเหลืออะไรใช่ปะเลยได้ฟังธรรมไล่ไปตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามอนุบุพพิกถา5เนี่ยได้ฟังในรายละเอียดทั้งหมดเลยจึงเกิดความมั่นใจขึ้นตรงนี้ว่าโอ้บุญที่เกิดจากทานเป็นอย่างนี้ได้นิสงอย่างนี้ผู้รับทานเป็นอย่างนี้อย่างนี้จำแนกแจกแจงออกมาเนี่ยว่าต้องดูเรื่องราคะโทสะโมหะนะไม่ใช่ดูแค่ภายนอกว่านุ่งห่มแบบไหนโอ้แกมีความเข้าใจลึกซึ้งเลยท่านผู้ฟังมีกระเศรษฐีคือบรรลุเป็นโสดาบันน่ะท่านผู้ฟังด้วยการบรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยจิตใจที่จะคิดผูกเวรกับใครเนี่ยไม่มีที่จะคิดมาว่าเอ้ยคนนั้นทำให้เราไม่พอใจอย่างนี้ใหม่แล้วเพราะว่าเขามุ่งจิตไปดิ่งต่อพระนิพพานอย่างเดียวอ่ะถ้าจะไม่พอใจคนนั้นปลุกเวรคนนี้อุ้ยคุณไปนิพพานไม่ได้นะเลยนึกถึงความผิดของตัวเองที่ก่อนหน้านี้มาหาโทษใส่ลูกสะใภ้แล้วมายกโทษของลูกสะใภ้ขึ้นคือนางวิสาขาเนี่ยว่าจะเอาเรื่องไฟบ้างเอาเรื่องอาหารบ้างเอาเรื่องคนนั้นคนนี้บ้างเลยให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันโอ้ยลูกสะใภ้กับพ่อผัวหรือลูกสะใภ้กับแม่ยายเนี่ยโอ้ยมันมีเรื่องจนทำเป็นซีรีส์ได้ท่านผู้ฟังเหมือนกันเลยแต่พอได้บรรลุธรรมความเป็นโสดาบันนะจิตใจของมิกระเศรษฐีเนี่ยโอ้ยขอโทษขอโพยเลยก็เลยไปขอโทษนางวิสาขาว่าโอ้ยที่ฉันคิดได้กับเธอเนี่ยขออภัยด้วยเธอต่อไปจากนี้เธอเป็นแม่ฉันแล้วกันให้ฉันได้เกิดใหม่คือเหมือนให้ฉันได้เกิดใหม่ในความเป็นโสดาบันไงคือเกิดในอริยชาติมนุษย์เนี่ยมีการเกิด2ครั้งนะฟังเกิดจากครรภ์แม่ครั้งหนึ่งนี่คือมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเนาะแล้วก็เกิดในอริยชาติคือด้วยความเป็นโสดาบันตั้งแต่มรรคขึ้นไปมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาผู้ให้กําเนิดนี่เกิดครั้งที่2เกิดครั้งที่สองเนี่ยถือว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นแม่เลยแล้วกันเพราะว่าได้ให้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เพราะนางวิสาขานั้นอุ้ยเธอนี่ก็ละอายใจเหมือนกันนะ
โอ้พ่อผัวจะมาเป็นลูกฉันได้ยังไงโอ้ไม่ได้ภายหลังต่อมาพอตัวเองมีลูกเนาะก็เลยตั้งชื่อลูกคนแรกให้ชื่อเดียวกันกับพ่อสามีคือชื่อมิคระไงก็เลยได้ฉายาว่านางวิสาขามิคระมาตาคือเป็นแม่ของเด็กชายมิคระเพราะว่ามิคระเศรษฐีนี่ยกให้เธอเป็นแม่เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่มิคระเศรษฐีเท่านั้นยังรวมถึงแม่ยายด้วยยังรวมถึงสามีด้วยภรรยาของมิคระเศรษฐีก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งบุญนวัฒนกุมารสามีของนางวิสาขาก็ได้บรรลุโสดาบันจากการที่มีมิจฉาทิฏฐิมาเปลี่ยนเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิได้ตรงฝั่งในที่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกับนางวิสาขามีนางวิสาขาเป็นกัลยาณมิตรอีกเรื่องหนึ่งตรงฝั่งเอาแถมให้อยู่ในนิทานชาดกเหมือนกันเรื่องของหญิงขี้หึงที่เกี่ยวกับความเจ้าชู้ของฝ่ายชายคือครอบครัวเนี่ยมีสามีมีภรรยาแล้วก็มีคนใช้นี่เป็นผู้หญิงนะปรากฏสามีเนี่ยดันไปทำมิดีมิร้ายกับคนรับใช้ในเรือนภรรยาก็ไม่พอใจบุฟังแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงคือลงกับสามีก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยเป็นลงกับคนใช้วันหนึ่งจึงจับสาวใช้ที่ไปมีอะไรกับสามีของตนเนี่ยนะมัดมือไพ่หลังแล้วก็จับเข้าห้องเนื้อเอามีดบุฟังปาดไปที่หน้าของนางเลยปาดไปเพื่อให้เสียโฉมอ่ะไม่ให้ถึงกับตายแต่เจ็บแน่ล่ะให้เสียโฉมคือถ้าหายก็ไม่เป็นปกติอ่ะเพราะว่ามันจะโมะยังไงแต่งหน้ายังไงมันมีร่องมีรอยมีบากมีแผลเป็นอยู่เงี้ยให้เสียโฉมแต่ไม่ให้ถึงกับตายแล้วก็ปกปิดความผิดของตนเอาไว้จับหญิงสาวใช้นั้นขังไว้ในห้องตัวเองก็ไปชวนสามีมูฟังไปวัดฟังธรรมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแบบเนียนๆไปคือคิดว่าจะปกปิดความผิดของตนเอาไว้โดยการที่ว่าทำเรื่องอื่นๆทำความดีเงี้ยมากลบเงี้ยนะก็เลยพากันไปฟังเทศที่วัดเชตวันแต่ว่าสาวใช้ที่ถูกกระทำอย่างนั้นมูฟังเธอหนีออกมาได้คราวนี้หนีออกจากที่กักขังหน้าตาก็ทำแผลทำอะไรแล้วรีบวิ่งไปที่วัดคราวนี้จะไปฟ้องสามีของนางเหมือนกันก็ฉันถูกกระทำอย่างเงี้ยฉันก็เป็นภรรยาคนหนึ่งเหมือนกันนะต้องรับผิดชอบกันนะก็เลยไปวัดคราวนี้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเลยพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนั้นฝ่ายสามีก็อยู่ตรงนั้นฝ่ายภรรยาก็อยู่ตรงนั้นท่านจึงใช้โอกาสนี้ท่านบวงเทศให้ทุกคนฟังเลยณจุดนั้นแล้วบอกไว้ว่ากรรมชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะว่ากรรมชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังกรรมใดที่ทำแล้วจะไม่ตามเดือดร้อนในภายหลังนั่นน่ะกรรมนั้นคือกรรมดีให้ทำจะดีกว่ากรรมไม่ดีที่ทำแล้วจะเดือดร้อนภายหลังเพราะเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆตอนนี้เท่านั้นเนี่ยอย่าทำเลยคำพูดนี้นะท่านผู้ฟังมันสะเทือนใจทุกคนเลยนะทั้งฝ่ายพ่อบ้านเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆจากการมีอะไรกับคนรับใช้ใช่ป่ะคนรับใช้ก็เห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่จะมีกับเจ้านายแต่มันผิดอ่ะจะเดือดร้อนใจภายหลังหรือบอกว่าความสุขที่เกิดจากการผิดสามีหรือภรรยาของคนอื่นเนี่ยมันสุขนิดเดียวความสุขที่เกิดจากความกลัวเนี่ยมีค่าน้อยฝ่ายภรรยาที่ว่าไปลงมือลงไม้เขาแล้วฉันจะมีความสุขแฮปปี้ภายหลังโอ้ยมันไม่ได้จะให้เกิดความสุขเลยแบบนี้ความสุขที่เกิดจากความพยาบาทมันจะมีแต่กักขังเราให้มีเวรมากขึ้นคำพูดนี้ท่านฟังที่พระพุทธเจ้าบอกกรรมชั่วแม้น้อยไม่ทำเสียเลยจะดีกว่ากรรมดีที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำเถอะนึกถึงความผิดของตนที่ตนเองได้ทำไว้ไงไม่ว่าจะผิดศีลข้อ3ไม่ว่าจะเบียดเบียนทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาเลยมีความเข้าใจที่ถูกต้องปรับทิศทางของจิตจากที่ว่าจะต้อง
เดี๋ยวไปทำอันนั้นต่อเดี๋ยวไปอันนี้ต่อนี่คือวนอยู่ในสังสารวัฏละกลับมาสู่ทางที่จะไปสู่นิพพานคือเป็นยังไงล่ะก็เป็นโสดาบันนั่นเองเป็นโสดาปัตติผลทั้งฝ่ายสามีทั้งฝ่ายภรรยาทั้งฝ่ายคนรับใช้ได้บรรลุเป็นโสดาบันตัวฟังก็รักษาศีลห้าเต็มที่เลยไงฝ่ายสามีก็ไม่ผิดศีลห้าอีกฝ่ายภรรยาก็ไม่เบียดเบียนใครอีกฝ่ายคนรับใช้ก็ไม่ผิดศีลห้าเหมือนกันมีพฤติกรรมที่เป็นปกติคือมีศีลเต็มที่นี่คือก็มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเป็นเรื่องราวของคนที่ผิดพลาดไปแล้วแล้วก็มากลับปรับเปลี่ยนให้เป็นคนดีขึ้นมาได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือลูกชายและหลานคนที่เกี่ยวข้องกับนางวิสาขาอุบาสิกาคือพ่อผัวแม่ผัวและสามีที่มีเรื่องของชายที่นอกใจสามีภรรยาที่ไปทำร้ายชู้ด้วยมาประกอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
6: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
7: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้งที่แม่นยำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในการเปิดตัวไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติว่าจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการน้ำและทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ง่ายขึ้นโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสถานีโทรมาตรของสสน.ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนำมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในหลายมิติสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงภัยได้ละเอียดจนถึงระดับหมู่บ้านทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเปิดตัวโครงการไทยวอเตอร์ชาเลนจ์สร้างเครือข่ายเยาวชนรู้น้ำรู้อากาศทั่วไทยเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมแก่เครือข่ายนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศผ่านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ก่อนนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและสังคมพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดมาใช้งานเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
4: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ชำระค่างวดทุกวันที่5ของเดือนหากผิดนัดสะสม6งวดสัญญาสิ้นสุดทันทีพร้อมชำระเบี้ยปรับทั้งหมด
6: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาผ่อนชำระ15ปีให้รักษาสิทธิ์ตามเงื่อนไขโดยต้องชำระค่างวดในจำนวนเงินที่เท่ากันภายในวันที่5ของทุกเดือนอย่างต่อเนื่องทางนี้หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้สะสมครบ6งวดไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามหรือผิดนัดเพียง1งวดในกรณีที่เหลือระยะเวลาผ่อนชำระน้อยกว่า6งวดจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดและส่งผลให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลงทันทีซึ่งกยศ.จะดำเนินการดึงเบี้ยปรับทั้งหมดที่เคยตั้งพักแขวนไว้กลับคืนมาและนำเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีทางกฎหมายต่อไปดังนั้นกยศ.จึงขอย้ำให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ในการปลดภาระผู้ค้ำประกันและรับส่วนลดดอกเบี้ยปรับเมื่อจบสัญญาตลอดจนเป็นการส่งต่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเวทีจับคู่ตำแหน่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มโอกาสมีงานทำผลักดันแรงงานไทยสู่ระบบการจ้างงานใหม่
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานพบปะเจรจาระหว่างองค์กรผู้ส่งไทยและองค์กรผู้รับญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศภายใต้นโยบายเรียนได้งบจบได้งานส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ การปฏิรูประบบรับแรงงานต่างชาติของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานเฉพาะซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามโครงการ ESD กับหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นพร้อมกันนี้ยังเปิดเวทีเจรจาธุรกิจผลักดันความร่วมมือสู่การปฏิบัติโดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานดูแลการจัดส่งแรงงานอย่างถูกต้องและให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะวิชาชีพและการปรับตัวก่อนเดินทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นายจ้างญี่ปุ่นและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยมีอาชีพที่มั่นคงนิตยาคุณสิมรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ค่ะขึ้น3ข้ามเดือน8ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสาติสกุลค่ะ
2: น้อยชัยศิลป์คนคล้องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้พี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media นะคะโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีขุนอากรซิมพิทักษ์น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องแดนอัคเดชคัมภีระและมีช่างเทคนิคอีกคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยอยู่สนับสนุนกันเนี่ยคุณสุภชัยจันตะนั่นเอง
1: เห็นบอกว่าอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ 92.5 นะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวผู้บริหารฟังอยู่เนี่ยน่าจะได้รับทราบน
2: ะ
1: ว่าชื่อสุภชัยจันตะสนใจที่จะมาอยู่คลื่น 92.5 ค่ะ
2: ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ขึ้น3ค่ำเดือน8ยังคงต้องตามเพราะว่านี่ผ่านไปสัก9นาทีแล้วผู้ที่ก่อนหน้านี้มีจะรายงานว่าจะมีการประกาศรายชื่อวันนี้ใช่ไหมคะสำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทราบว่า
1: น่าจะประมาณช่วงเช้านี่แหละค่ะ
2: ค่ะเนี่ยประกาศมาแล้วเนี่ย
1: 6 โมงเช้า
2: 9นาทีผ่านไปทราบว่าคนที่ผ่านกับไม่ผ่านเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลย9ล้านกว่านะคะแล้วก็ที่ไม่ผ่านอีก9ล้านเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาตามกันดูนะคะ
1: ค่ะ
2: ส่วนไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศลดภาระค่าครองชีพประชาชนเนี่ยโอ้ก็คึกคักแน่นอน
1: ค่ะ
2: นะคะทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะคะอ่ะศุกร์นี้ก็มีนะศุกร์13นี่แหละ
1: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็ศุกร์สิ้นเดือนแล้วก็ไปเริ่มอีก14กับ28สิงหาคมแล้วก็11กับ25กันยายนทั่วประเทศเหมือนกันวันนี้ 8:30 นถึง 4:30 น
1: ใช่ค่ะ
2: เวลาราชการ
1: อือใช่ค่ะส่วนใครที่วันนี้ไปลุ้นชื่อกันถ
2: ้
1: าคุณไม่ผ่านเกณฑ์คุณมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได
2: ้
1: ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันก่อนนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เรามาอัปเดตสถานการณ์โดยเฉพาะดินฟ้าอากาศกันเนี่ยตอนมาเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อฟังแถวๆดินแดงฝนปล่อยๆแล้วนะ
1: คะ
2: ยังไงก็ตามต้องตามดูจากกรมอุตุเพราะว่าถึงแม้ว่าการรายงานข่าวว่าอาจช่วงนี้จะอาจจะยังไม่ได้มีประกาศเตือนภัยอะไรออกมานะคะแต่ในภาพรวมของประเทศไทยเราก็ต้องตามเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน 40% ของพื้นที
1: ่
2: นะคะเช่นเดียวกับทางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือนะคะ 40% ของพื้นที่ภาคกลางเนี่ย 30% ของพื้นที่ส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยก็เท่ากันนะคะฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะสภาพอากาศแบบนี้นะคะใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็เพิ่มความระมัดระวังเหมือนเดิมละค่ะแล้วก็ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนลงมาคุณน้อยคะแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าต่อถึงแม้ว่าในช่วงนี้มีฝนลงมาบางพื้นที่บอกว่าไม่มีฝนเลย อย่างที่บ้านที่ฉันเนี่ยคุณพ่อบอกว่าตั้งเขามานะครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันนะคะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตกปล่อยๆ2วันแต่จังหวัดอื่นหรือว่าอำเภออื่นๆในจังหวัดเดียวกันเนี่ยตกหนักนะคะก
2: ็
1: ฝนตกไม่ชั่วฟ้าแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยประหยัดน้ำดีที่สุดนะคะ
2: ใช่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องตามเพราะว่าอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเช็คความพร้อม CMEX 26ก่อนฝึกเต็มรูปแบบรับมืออุทกภัยหาดใหญ
1: ่
2: เดี๋ยวเขาจะมีการฝึกปฏิบัติการจริงวันนี
1: ้
2: นะคะ17กรกฎาคม2569คือการซ้อมเนี่ยเตรียมกันอย่างเต็มเรียกว่าเต็มที่เต็มแม็ก
1: อะ
2: นะคะที่สงขลานะคะก็ฝากกันเขาจะเริ่มบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะจะมีการทดสอบส่งแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอดแคสต์ไปยังมือถือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ต้องตกใจนะนี่เป็นการซ้อมแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นนะคะซึ่งจะส่งเซลล์บอดแคสต์ไปยังมือถือประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตเทศบาลเมืองคอหงเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็มณฑลทหารบกที่42นะคะก็จะมีข้อความเตือนภัยไปนะคะแล้วก็สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงก็คือ1784 1784นั่นเอง
1: ค่ะ
2: นะคะส่วนที่เชียงใหม่ปภ.ก็เตรียมรับมืออุทกภัยมีการประสานปภ.เชียงใหม่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันอุทกภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้น้ำท่วมอาจจะมีอันตรายแฝงอยู่รอบตัวจ จากกระแสน้ำเชื้อโรคของมีคมสัตว์มีพิษรวมถึงความเสี่ยงจากไฟรั่วไฟดูดดังนั้นปภ.ก็เป็นห่วงแนะนำพฤติกรรมเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงในช่วงน้ำท่วมได้ก็คือ เพื่อการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสัญจรการดูแลสุขอนามัยการดูแลที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อจะได้รับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสัญจรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขังหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขังหลีกเลี่ยงบริเวณน้ำไหลเชี่ยวและเสาไฟฟ้านะคะการดูแลสุขอนามัยก็เลี่ยงที่จะแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ตัวแห้งโดยไม่อาบน้ำชำระร่างกายนะคะถ้าต้องลุยน้ำก็ควรสวมรองเท้าส่วนการดูแลที่อยู่อาศัยก็หลีกเลี่ยงการใช้งานปลั๊กไฟสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกชื้นหรือแม้แต่ตัวเราเปียกนะคะนิ้วเปียกนะคะต่างๆหลีกเลี่ยงการวางของสำคัญไว้ในพื้นที่น้ำท่วมถึงหลีกเลี่ยงการเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้นะคะเพราะการดูแลความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเริ่มต้นได้จากการไม่ประมาทนั่นเองค่ะ
1: ค่ะปภ.เองก็เร่งเดินหน้านะคะฝึกซ้อมรับมืออุทกภัยที่จังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันค่ะก็มีการจัดการฝึกซีเมกนะคะ2026นะคะเตรียมพร้อมทุกมิติเลยค่ะซึ่งล่าสุดแล้วนะคะในการที่ลงพื้นที่ไปครั้งนี้นะคะมีการฝึกเนี่ยแบ่งออกเป็น5สถานีด้วยกันค่ะสถานีแรกเนี่ยเขาก็จะฝึกการอพยพประชาชนบริเวณทางเข้าอาคารกีฬาและนันทนาการศูนย์กีฬาและสุขภาพค่ะส่วนจุดที่2นะคะจะเป็นสถานีศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะซึ่งจะรองรับประชาชนทั่วไปและก็กลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนพิการและผู้สูงอายุค่ะผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็มีการจัดเตรียมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารด้วยค่ะส่วนสถานีที่3นะคะเป็นจุดที่ต้องเรื่องของการปฐมพยาบาลนะคะการดูแลการรักษาการแพทย์และสาธารณสุขค่
2: ะ
1: สถานีที่4นั้นเป็นการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำและสถานีสุดท้ายนะคะที่5เนี่ยจะเป็นการปฏิบัติการทางทหารโดยในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็มีการซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการแบบเหมือนจริงเลยค่ะเพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมของไม่ว่าจะเป็นบุคลากรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกเต็มแบบเต็มรูปแบบนะคะในวันนี้ในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการจัดเต็มเลยนะคะโดยมีทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะลงพื้นที่เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมในครั้งนี้ค่ะแล้วก็รับชมการสาธิตการปฏิบัติการตรวจเยี่ยมกำลังพลและท่านเองก็เป็นประธานนะคะในการทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะก็สามารถรับชมได้นะคะผ่านทางปภ.ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
2: ค่ะป้าวันดีบอกว่าดูข่าวเมื่อคืนหาดใหญ่น่าเป็นห่วงมากค่
1: ะ
2: ฝนตกแรงมากตลอดเลยเขื่อนประตูน้ำก็ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็เป็นห่วงนะคะขอให้ปลอดภัยพี่โสพลติดตามอยู่ที่แม่ริมวันนี้อากาศดีนะคะ24องศานะคะพี่ติ๋มคลองเตยฝ่ายช่างเครื่องส่งพี่หนึ่งจากสวทสงขลานี่รายงานมาแล้วนะคะยังมีพี่สมจิตด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วพี่สมหวังนะคะพี่อะไรเนี่ยลองมาหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสองสาว
1: ค่ะสวัสดีเช่นกันค
2: ่ะสัญญาณชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยนะคะหลายที่เลยพี่สุนิสาพี่จำลองบอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองเสียงดังฟังชัดเช้านี้มืดฝนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามแต่ละจังหวัดหรือว่าหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะคุณพ่อเองก็บอกว่าฟังอยู่นะคะแล้วทุกเช้าเนี่ยหอกระจายข่าวหมู่บ้านคนรอติดตามคุณปูบุญมาสีม
2: า
1: เดี๋ยววันนี้ก็เช่นกัน
2: ช่วงตีคลองร้องข่าวนะคะเอาวันนี้ระหว่างที่ฟังเราไปด้วยใครจะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะเพราะว่าสืบเนื่องจากครม.ปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธินะคะประกาศผลวันนี
1: ้
2: ลุ้นกัน

0: ปีนี้มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะท่านนายกได้สั่งการให้มีการทบทวนการปรับปรุงหลักเกณฑ์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ข้อเท็จจริงด้วยคือได้รับเสียงสะท้อนเยอะมากนะคะจากประชาชนนะคะซึ่งหลังจากที่มีรายละเอียดออกมาแล้วนะคะก็มีรายละเอียดเป็นดังนี้นะคะข้อแรกเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปีนี้โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มชายขอบแล้วก็กลุ่มตกหล่นนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีการสำรวจในช่วงลงทะเบียนช่วง 4-21 มิถุนายนที่ผ่านมาประมาณสัก5,400,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการปี2569นะคะเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการอย่างที่2ก็คือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของคือไม่เอาละกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มีเงินได้แล้วก็มาหักลดหย่อนต่างๆเนี่ยไม่แล้วนะคะเพราะว่าฟังเสียงสะท้อนนะคะข้อนี้ก็ออกมาเยอะมีการปรับปรุงคุณสมบัติโครงการจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนี่ที่ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะก็ไม่เอามาเป็นข้อเป็นเกณฑ์และนะคะอันนี้ก็ตัดไปนะคะยังมีในรายละเอียดถึงการที่พี่น้องประชาชนสะท้อนออกมาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะคะพอมีรายละเอียดแบบนี้ก็คืออ่ะเอาง่ายๆคือตอนนี้ไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนี้และรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทตามระบบฐานข้อมูลก็ไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมต่างๆด้วยนะคะเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะต่างจากสินเชื่อทั่วไปโดยเป็นสินเชื่อที่ผูกพันต่อรอบฤดูกาลเพาะปลูกด้วยนะคะแล้วก็บางกรณีเป็นการเยียวยาบรรเทาภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เหมือนกับสินเชื่อประเภทอื่นนะคะนอกจากนี้ก็คือกำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการปีนี้เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้ค่ะผู้มีบัตรรายเดิมเนี่ยเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปผู้ได้รับบัตรใหม่ก็เริ่มใช้1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปนะคะเพื่อสอดรับกับการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะ
1: ส่วนไทยช่วยไทยนะคะใครที่แบบจะไปช็อปนะคะตอนนี้เนี่ยไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนเฟส2นี้นะคะระหว่างกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนค่ะแล้วก็จะมีการจัดเนี่ยวันศุกร์เว้นสุกคือสุกเว้นสุกนะคะอย่างสุกนี้17กรกฎาคมมีนะคะทุกอำเภอเลยไปดูได้นะคะไปช้อปปิ้งกันได้แล้วก็สำหรับเดือนนี้อีก1ครั้งก็คือ31กรกฎาคมค่ะส่วนเดือนสิงหาจะมีวันที่14และ28สิงหาคมและเดือนกันยายนค่ะ11และ25กันยายนค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ8:30 น.ถึง16:30 น.ที่หน้าว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะยกทัพแบบ House Brandนะคะจากห้างดังห้างค้าส่งค้าปลีกเลยค่ะโอ้โหหลายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดได้เนาะแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปนะคะ CJ มอลล์ก็ได้นะคะมีไปหมดเลยไปช้อปปิ้งได้สินค้าแบรนด์เนี่ยทางเลือกของราคาโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะกิจกรรมนี้ดีมากๆนะคะลดภาระค่าของชีพให้เราด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่บุญรอมบอกว่าติดตามเราทุกวันเลยนะคะข่าวยามเช้าขอบคุณมาก
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ใหญ่ถาวรเช้านี้ถูกคู่เลยครับ
1: ค่ะ
0: ยังไม่ได้ชกนะคะ
1: อีกนิดหนึ่งใกล้จะชกกันแล้ว
0: ขึ้นสังเวียนแล้วค่ะตอนนี
1: ้
0: พี่ชาตรีพี่สมหวังพี่รามนะคะพี่โอ้โหนี่จากเมืองเมมเบิร์นเหรอคะเนี่ย
1: คุณ
0: คนใจดีเนี่ยอยู่หรือว่า
1: ออกสมัยใหม่สิคะคุณ
0: ได้ครั้งเดียว ค่ะผู้ใหญ่บำรุงด้วยค่ะ ติดตามอยู่จากเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับ ปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างเมื่อวานมีฝนตกลงมาเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มครับ พี่นันทิการก็แฟนตัวยงมาแล้วรายงานตัวพี่ชัยนานะคะจากบางละมุงชัยนาทาวใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะไทยช่วยไทยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยส่วนตัวเห็นว่าดีค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้ส่วนมากเลยขอบคุณรัฐบาลค่ะจากเป้าวันดีค่ะ
1: ค่ะไทยช่วยไทยคนละ60/40ค่ะยังมียอดเหลืออยู่บ้างสำหรับเดือนนี้ดิฉันเรียบร้อยไปแล้ว
0: เรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: คุณครูพี่ได้บอกเช้านี้สดใสที่รัมมศักดิ์อ่างทองท่านไหนใช้จ่ายเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็โครงการต่างๆของภาครัฐออกมานะคะอยากจะสะท้อนผลเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าว ายามเช้านะคะหรือบางท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะมาดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอันนี้ก็คือสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ล่าสุดประชาชนสนใจลงทุนกันเยอะมากนะคะ150รายซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณพูนพงษ์นยนา

0: อาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านก็เชิญชวนประชาชนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรืออยากมีรายได้เพิ่มด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ใช้ต้นทุนต่ำแล้วก็มีรูปแบบสำเร็จรูปและท่านบอกว่าธุรกิจนี้ดีมาก
1: ค่ะ
0: นะคะรับแฟรนไชส์มาเสร็จแล้วก็ทำตามเขาเลยนะคะเดี๋ยวดีเองนะคะดีทุกอย่างเลยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ารูปแบบสำเร็จรูปเนี่ยทำให้มีความเสี่ยงต่ำสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะเป็นมาตรฐานเชิงรุกของรัฐบาล3ด้านก็คือรัฐช่วยจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% สูงสุดถึง 10,000 บาทโอ้โหสำหรับแพ็กเกจลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเพื่อช่วยประชาชนในการเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นยังมีการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าร่วมกับ CP Extra เปิดพื้นที่ขายสินค้าในเครือLotus Macro กว่า 2,000 สาขานะคะพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวมทั่วประเทศเนี่ยกว่า 10,000 จุดพร้อมด้วยเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนแรกด้วยยังมีเรื่องสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารกรุงไทยธนาคาร SME D Bank ธนาคารออมสินนะคะแล้วก็การค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ด้วยนะคะเพื่อโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รวบรวมแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ค่ะแล้วราคาแพ็คเกจต่ำสุดอยู่ที่ 16,000 บาทคุณนะคะซึ่งประชาชนจ่ายแค่เท่าไหร่คะครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงค่ะ
1: ค่ะ
0: 8,500 นะคะใครสนใจก็เชิญกันได้เลยตอนนี้มีคนร่วมโครงการแล้วเนี่ยกว่า150 รายนะคะแล้วก็ช่วยขยายธุรกิจให้เติบโตด้วยนะโดยเฉพาะแฟรนไชส์นะคะลดต้นทุนการลงทุนได้เริ่มต้นได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทำเลการค้าที่ดีนะคะมีแหล่งเงินทุนรองรับรวมทั้งเป็นการยกระดับธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยด้วยนะคะที่จะเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์มากมายนโยบายตามนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะช่วยสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายแล้วก็สร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านด้วยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะครม.ก็ได้มีการเคาะสูตรแคร์อันนี้ก็จะเป็นสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนะคะทั้งมาตรา33 39หรือแม้แต่มาตรา40เนี่ยเราก็ต้องติดตามนะคะว่าสิทธิประโยชน์ของเราเนี่ยคืออะไรบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานนั้นได้เสนอเข้าไปค่ะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็บอกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกเราที่เราคุ้นชินกันก็คือสูตรแคร์นะคะเป้าหมายที่สำคัญก็คือต้องการที่จะยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้ง2มาตราก็คือ33 และ 39ค่ะอันนี้สะท้อนถึงระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงด้วยแล้วก็สร้างความยั่งยืนในกองทุนประกันสังคมในระยะยาวค่ะโดยจะมีการปรับวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพบำเหน็จชราภาพขออภัยค่ะบำเหน็จชราภาพสำหรับใครก็ตามที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนเท่านั้นก็ให้ได้รับเงินใหม่นะคะก็คือเป็นเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนค่ะภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปนะคะสำหรับการปรับวิธีการคำนวณบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนอันนี้มาดูกันค่ะจากเดิมเนี่ยเขาตั้งไว้บอกว่าจะมีการคิดอัตราเพิ่มประมาณ 1.5% การส่งเงินสมทบนะคะครบ12เดือนแล้วก็ไม่นำเศษเดือนเนี่ยมาคำนวณด้วยทีนี้จากสูตรใหม่เป็นสูตรแคร์เนี่ยจะเปลี่ยนการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงนะคะในอัตรา 0.125% ต่อเดือนค่ะซึ่งก็จะทำให้ผู้ประกันตนนั้นได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นส่วนการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้เงินคำนวณเงินบำนาญ นั้นจากเดิมเขาใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของการเกษียณก่อนเกษียณนะคะมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ซึ่งถ้าหากว่าคำนวณตามสูตรใหม่แล้วเนี่ยจะได้รับเงินบำนาญลดลง แต่จะได้รับการชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ตั้งแต่ร้อยละร้อยในปีแรกค่ะแล้วก็ทยอยลดลงจนถึง 20% ในปีที่5ก็คือตั้งแต่ปีแรกเนี่ยก็ได้ 100% เต็มนะคะโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยกำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันแล้วนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งตอนนี้นะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะมาตรา3339นะคะผู้ประกันตนท่านอย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ของท่านเพราะว่าตอนนี้เขาขยายเวลาในการลงทะเบียนเลือกตั้งผู้ที่จะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝั่งนายจ้างและฝั่งลูกจ้างนะคะอันนี้เป็นประโยชน์มากๆท่านจะได้เห็นว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะเดินหน้าในการที่จะใช้สิทธิ์ของเรานี่แหละไปสู้กันนะเอาง่ายๆก็คือไปตกลงไปต่อสู้กันในเวทีที่เขาจะต้องไปประชุมกันด้วยนะคะอันนี้เป็นโอกาสสำคัญตอนนี้ขยายไปถึงวันที่20กรกฎาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ด้วยนะคะ
0: ค่ะยังมีอีกหลายประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆนะคะก็จริงๆโครงการของภาครัฐมีเยอะมากเลยนะ
1: เยอะค่ะ
0: ถ้าใครไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามข่าวยามเช้าเนี่ยนะคะสามารถที่จะรู้ทุกรายละเอียดแล้วก็เห็นถึงความที่รัฐบาลก็ป้องกันในเรื่องของนอมินีต่างๆด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายพูนพงษ์นยนาภากรหลังจากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะท่านก็สั่งเช็คสเตทเมนต
1: ์
0: สกัดนอมินีนะคะเพื่อที่จะเริ่มกัน1สิงหาคมนี้นะคะโดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนธุรกิจผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลสำนักงานบัญชีต่างๆเนี่ยตอนนี้มีบริษัทที่เข้าขายต้องตรวจสอบถึง 120,000 ราย
1: เยอะมากเลยนะ
0: เยอะๆเป็นบริษัทชาวต่างชาติถือหุ้นนะคะที่เข้าขายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบคลุมพอไปดูหน่วยงานได้โฟกัสไปกลุ่มชาวต่างชาติที่ถือหุ้นเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณสัก16จังหวัด
1: 16
0: จังหวัดเป้าหมายก็คืออ่ะฟังก่อนนะเพื่อนฟังชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนระยองกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีและช่วงการติดตามข้อมูล6เดือนที่ผ่านมาบริษัทตั้งใหม่อีกกว่า 18,000 กว่ารายนะคะมีกลุ่มเสี่ยงอีก 3,000 กว่ารายซึ่งอาจจะมีการสนับสนุนให้นอมินีเข้ามาถือหุ้นโดยชาวต่างชาติที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลายสัญชาตินะจีนอังกฤษอินเดียฝรั่งเศสสิงคโปร์รัสเซียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังผู้ชมยังพบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงกฎหมายที่แยบยลขึ้น
1: ยังไงคะ
0: ค่ะอย่างเช่นการจดทะเบียนเป็นบริษัทไทย 100% จับไม่ได้อยู่แล้วอันนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยในตอนแรกทำเป็นแบบนี้เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบตามคำสั่งเดิ
1: ม
0: ก็แสดงว่าอาจจะมีคนไทยหรืออาจจะมีใครเนี่ยนะคะร่วมด้วยถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีการออกคำสั่งใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี
1: ้
0: นะคะก็คือมีทั้งดูสเตทเมนต์จากธนาคารในส่วนของคนไทยที่ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติและกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่รับเงินลงทุนด้วยตรวจสอบความสอดคล้องเพื่อพิสูจน์ว่าการนำเงินมาลงทุนจริงเนี่ยสัดส่วนเหมาะสมไหมจริงไหมนะคะถ้าข้อมูลไม่สอดคล้องกันนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดทะเบียนทันทียังมีการคุมเข้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะคำสั่งนี้จะครอบคลุมถึงบริษัทที่เคยเป็นไทย 100% แล้วมาเปลี่ยนเป็นบริษัทต่างชาติตอนหลังนะคะทางรัฐบาลเองก็ขอเตือนไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทั้งนักบัญชีที่มีกว่า 80,000 รายและทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายอีก 90,000 กว่ารายให้หยุดพฤติกรรมการสนับสนุนแบบนี้นะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเป็นโนมินีเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: รัฐไทยเยอะๆค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมเช่นเคยโดยบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกพช.ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าตัดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชน200หน่วยแรกลดเหลือ3บาทต่อหน่วยเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.ครั้งที่2ทับ2569มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและรองรับการลงทุนใหม่ๆโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับการกำกับดูแล Data Center ให้ครอบคลุมประเด็นการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางเสียงกันด้วยนะครับโดยที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องอันได้แก่เรื่องที่1แยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปประเด็นที่2ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยครับให้มีผลในรอบบินเดือนสิงหาคม2569มาตรการที่3คือขยายมาตรการ Direct PPA ให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดมาตรการที่4กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center มาตรการที่5กำหนดให้ผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ต้องวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำมาตรการที่6เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงมาตรการที่7เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนกำลังผลิตรวมไม่เกิน1,500เมกะวัต กำหนดหลักการ1ตำบล1โครงการปรับวิธีคัดเลือกเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกระจายโอกาสสู่ทุกพื้นที่และนำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคามาช่วยลดค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้สานต่อมิตรภาพสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสานต่อพลวัตความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51แล้วและต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสำหรับภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุม3เมืองสำคัญอันได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยที่นครเซี่ยงไฮ้นั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026ตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นที่นครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาที่ชื่อว่า Thailand China Investment and Economic Forum 2026ครับและพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อขยายเครือข่ายการส่งเสริมการลงทุนของไทยสู่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนพร้อมพบหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ๆของจีนและกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในจีนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันสำหรับกรุงปักกิ่งนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการประชุมทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและพบหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงที่สำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยกับประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อยกระดับความร่วมมือของประเทศไทยและประเทศจีนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยกระทรวงพาณิชย์เข้าเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อลดภาระลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังจากโครงการนี้ในเฟสแรกประสบความสำเร็จไปแล้วช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ถึง 29.62 ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ในเฟส2ก็จะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรวม7ครั้งด้วยกันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.โดยมีสินค้าเฮ้าส์แบรนด์จากห้างค้าส่งและค้าปลีกชั้นนำพร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงและนอกจากนี้โครงการยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้า OTOP ทั้งหลายและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในขณะที่กรมการปกครองก็ได้กำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและไปกันที่การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ครับเอาไปตรวจยังไงว่ายังไงรายละเอียดมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบที่เราคุ้นหูกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับได้ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานเขตจตุจักรสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นลงพื้นที่นำร่องตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ณศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีการบูรณาการ3หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2546แล้วการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นการนำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรก่อนที่จะขยายผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมทั่วประเทศกันต่อไปโดยแต่ละหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองอย่างเช่นสคบก็ตรวจหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสำนักงานเขตจตุจักรเขาก็ตรวจใบอนุญาตประกอบธุรกิจและสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นเขาก็ดูแลความเรียบร้อยทำให้การตรวจสอบนั้นครอบคลุมทุกมิติในการลงพื้นที่เพียงครั้งเดียวแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นประกาศฉบับดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2547มาแล้วแต่ว่าทางสคบยังคงได้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่องแล้วครับตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบันก็มีมากกว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์และตัวถังค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่แจ้งก่อนและหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้และที่ผ่านมาทางสคบได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องไปแล้วเกือบ 1,200 เรื่องหรือเกือบ 70% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างกระบวนการทั้งหมดแหละครับดังนั้นแล้วจึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคไปทำงานเชิงรุกและก็ประสานกันไม่ทำงานแบบต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำแบบนี้ไม่ได้ต้องบูรณาการร่วมกันพร้อมทั้งได้มีการสั่งการให้สคบนำผลการตรวจนำร่องในครั้งนี้ไปขยายผลกันต่อแล้วครับพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ให้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครสำหรับในส่วนภูมิภาคก็ให้ประสานผ่านสคบจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้การตรวจสอบเป็นระบบทั่วถึงและติดตามผลได้ชัดเจนขึ้นหากผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการซ่อมรถยนต์ก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect หรือเว็บไซต์ก็ www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลุยตรวจปัญหามลพิษสระบุรีสั่งการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบทุกโรงงานหากพบข้อมูลไม่ตรงก็ให้เร่งดำเนินการตามกฎหมายทันทีทันใดอย่าปล่อยไว้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตัวย่อสผ.ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามปัญหาน้ำเน่าเสียจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรีพร้อมกำชับให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า EIA นั่นแหละครับของทุกโรงงานอย่างละเอียดละเอียดเลยโดยต้องเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่า มีบางประเด็นที่ข้อมูลในพื้นที่อาจไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ทางสำนักนโยบายและแผนจึงเตรียมมีหนังสือถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาตบอกว่าให้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA กันหน่อยสิแล้วก็รายงานติดตามผลอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผังพื้นที่โครงการที่อาจไม่ตรงกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนซึ่งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกรมป่าไม้จัดทำผังพื้นที่โครงการปัจจุบันเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA อย่างเป็นทางการกันต่อไปครับโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตัวย่อสผ.นี่แหละจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไปพร้อมทั้งจะบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับและยังติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดเรียกว่าใกล้ชิดติดขอบจอไม่ปล่อยไม่ละเลยเพื่อให้มาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเชิญชวนผู้ประกันตนร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานแล้วก็ย้ำว่าลงทะเบียนได้ถึง20กรกฎาคมนี้เอ้าแล้วใครล่ะเป็นคนเชิญชวนพี่น้องประชาชนก็รัฐบาลสิครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ซึ่งก็ที่ผ่านมานั้นสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วซึ่งล่าสุดนั้นมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากมายแล้วครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้จากเดิมที่จะหมดเขตในวันที่15กรกฎาคม2569สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะประกอบไปด้วยผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบคนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนทางฝ่ายนายจ้างก็มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายด้วยกันดังนั้นแล้วการขยายเวลาการลงทะเบียนในครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานทั้งหลายได้เข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์และบริหารเงินกองทุนประกันสังคมที่มีมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาททีเดียวไม่น้อยนะครับพี่น้องมีมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาทครับโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับทั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมก็ที่ www.sso.go.th หรือท่านจะเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชันก็ที่ SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งล่าสุดนั้นได้ปรับปรุงระบบช่องทางออนไลน์ให้มีความเสถียรรองรับปริมาณการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บทบาทของประเทศไทยจากเจ้าภาพจัดการประชุมสู่ผู้เสนอวาระครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2569นี้สะท้อนการเปลี่ยนบทบาทของประเทศไทยจากเจ้าภาพไปสู่ผู้เสนอวาระท ที่หวังจะให้เวที IMF World Bank นี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับหารือปัญหาเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเสนอประสบการณ์แนวทางและนโยบายที่ใช้ได้จริงต่อประชาคมโลกและครับภายใต้แนวคิดหลักคือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและประเทศไทยเองก็ต้องการใช้เวทีการประชุมครั้งนี้แหละครับจะทอนบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาในการร่วมกำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับแล้วการประชุมในครั้งนี้ยังจะช่วยยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Global MICE Destination นะครับโดยภาคธุรกิจโรงแรมสายการบินร้านอาหารการท่องเที่ยวและ Wellness Tourism ทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการประชุมแบบนี้แหละครับรวมไปถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนหรืออาเซียน Connectivity Hub ซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากประเทศท่องเที่ยวไปสู่ประเทศผู้นำด้านนโยบายการเงินดิจิทัลและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:55 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงที่เราเหลือเวลาประมาณสัก 3-4 นาทีนะคะอัปเดตกันสั้นๆแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คงจะปฏิบัติภารกิจกันขณะที่หลายๆส่วนจริงๆก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางไปจีนเนี่ยท
1: ่
0: านก็มอบนโยบายกองทัพไทยนะคะย้ำว่าเสริมศักยภาพป้องกันประเทศยกระดับความมั่นคงชายแดนพร้อมดูแลประชาชนนะคะขณะที่ในเรื่องอื่นๆท่านก็ยังให้ตามนะคะที่แรกว่าอย่างโกงสอบท้องถิ่นจะคุยกันอีกทีวันที่23ใช่ไหมคะแต่มีข่าวล่าสุดนะคะซึ่งไม่รอแล้วนะคะในส่วนของการดำเนินการในเรื่องนี้ที่จะมีข้อชัดเจนให้มากขึ้นนั้นนะคะทางด้านท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันสิทธิสัมพันธรัฐนะคะท่านก็บอกว่าเตรียมเพิกถอนการบรรจุกองสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,621 รายนะคะเดี๋ยวจะคุยกันวันนี้ในรายละเอียดนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็จากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจน 5,814 คนนะคะอย่างที่เรารายงานไปว่ามี3กลุ่มที่เห็นชัดใช่มั้ยคะแล้วหลังจากนี้จะดำเนินการก็คือจะมีการคืนความชอบธรรมให้กับกลุ่มคนที่สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องด้วยนะอันนี้ก็มีจำนวนมากกว่า 9,000 คนต้องให้การเรียกว่าให้ความเป็นธรรมด้วยกับกลุ่มนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของปลาหมอคางดำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยกลับมาระบาดอีกแล้วค่ะคุณ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาอาจจะระบาดอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะซาไปบ้างพอจับปุ๊บนะคะมันลดลงแต่ว่าอย่างว่าแหละการแพร่ระบาดของเขาเนี่ยมันไว
0: ใช่
1: พันเนี่ยไวมาก
0: แล้วก็มีข่าวก่อนนั้นว่าไม่มีปลาหมอคางดำไม่มีปลาอย่างอื่นมา
1: ตอนนี้ระบาดหนักที่จังหวัดระยองแล้วค่ะ
0: ใช่แต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของการที่ไปดูข้อมูลว่าไปเจอข้อมูลในปลากระป๋องเนี่ยมันไม่ตรงปกว่ามีปลาหมอคางดำนะคะเรื่องนี้กรณีผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจสอบของกรมประมงในทางวิชาการก็จำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันกับกระป๋องเดียวกันหรือไม
1: ่
0: ต
1: ้
0: องดูกันอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะเห็นบอกว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยส่งมาตรวจสอบนะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีนี้นะคะ3ชุดตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังละกันนะคะชุดแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องตราปลาแมคโครเรลในซอสมะเขือเทศตราโบนัสจำนวน10กระป๋องผลจำแนกชนิดทางกายภาพเนี่ยบอกว่าเจอปลาซาดีในซอสมะเขือเทศทั้ง10กระป๋องแต่ชุดที่2เป็นบรรจุกระป๋องเหมือนกันไม่ติดฉลากค่ะจำนวน4กระป๋องผลการตรวจออกมาแล้วนะคะพบว่าเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศ4กระป๋
0: อง
1: ส่วนชุดที่3นั้นเป็นบรรจุกระป๋องเหมือนกันแต่ไม่ติดฉลากเช่นกันค่ะจำนวน6กระป๋องผลตรวจออกมาเนี่ยเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศทั้ง6กระป๋องค่ะ
0: ค่ะส่วนสำนักงานเขตจตุจักรอัปเดตสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวข้อมูล 10:00 นของเมื่อวานนี้นะคะรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน33รายทราบอัตลักษณ์แล้วทั้งหมดนะคะมีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเพิ่มนะคะเรียกว่าเสียชีวิตเพิ่ม6รายผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านหมดแล้วสำหรับผู้ได้รับผลกระทบนั้นสามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักร025139713ค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานสคบนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบ5จุดในเขตจตุจักรนะคะในการนำร่องเพื่อที่จะขยายผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจอู่ซ่อมรถ5จุดใหญ่ย่านวิภาวดีนะคะมีการคุมเข้มหลักฐานการรับเงินด้วยหลังจากที่มีการร้องเรียนพุ่งไปถึง 1,700 เรื่องค่ะพร้อมยกระดับสู่การตรวจทั่วประเทศค่ะซึ่งท่านเองก็บอกว่ารถยนต์คือทรัพย์สินที่ประชาชนนั้นใช้ทุกวันความปลอดภัยในการเดินทางขึ้นอยู่กับงานซ่อมที่ได้มาตรฐานผู้บริโภคจะต้องมีข้อมูลครบ3ช่วงก็คือก่อนซ่อมระหว่างซ่อมและหลังซ่อมด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนข้อกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์นั้นนะคะกรุงเทพมหานครออกมายืนยันแล้วนะคะว่าโครงสร้างสะพานนั้นยังปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพระจันทร์นาฬิกาลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: เช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในซาอุดีอาระเบียหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายยกระดับความขัดแย้งการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิตสารผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยในวันเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ณห้องสีงาช้างตึก